0: เสาไฟพร้อมจ่ายกระแสไฟคืนให้ประชาชนได้เช้านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: หลังจากเมื่อช่วงค่ำวานนี้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงทำให้เกิดเสาไฟฟ้าหักโค่นบริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซอยฉลองกรุง31ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ระดมรถเครนรถเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้ากระจายไฟฟ้าคืนให้ประชาชนได้ในช่วงเช้าวันนี้สำหรับบริเวณแยกเจ้าคุณทหารจะยังคงสามารถใช้การจราจรได้ตามปกติด้านสำนักงานเขตลาดกระบังได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับเปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมไปถึงเร่งสำรวจประชาชนที่ยังคงตกค้างในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟฟ้าดับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนและมาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาต่างประเทศและผลฟุตบอลโลก2026ในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: คาซุโยชิมิอุระตำนานดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ในวงการลูกหนังอย่างต่อเนื่องหลังขยายสัญญายืมตัวกับฟุกุชิมะยูไนเต็ดสโมสรระดับอาชีพในศึกเจลีก3ออกไปอีก1ฤดูกาลแม้ว่าปัจจุบันเจ้าตัวจะมีอายุ59ปีแล้วก็ตามสำหรับคิงคาซูซึ่งผ่านการค้าแข่งระดับอาชีพมาแล้วถึง42ฤดูกาลย้ายจากโยโกฮาม่า FC มาเล่นกับฟุกุชิมะยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยลงสนามจำนวน6นัดและยังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้แต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากสโมสรให้ค้าแข่งอยู่อีกต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอ้นัดสุดท้ายทีมตราไก่ฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4-1ส่วนผลที่คู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเตะพร้อมกันเซเนกัลชนะอิรักที่เหลือ10คน5-0ส่งผลให้กลุ่มนิวฝรั่งเศสและนอร์เวย์ได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์ของกลุ่มส่วนเซเนกัลยังได้ลุ้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดต่อไปผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการเล็กซันอิสบอร์นอินเตอร์เนชั่นแนล2026ที่ประเทศอังกฤษประเทศชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฮูโกอึมแบนนักเทนนิสมือ30ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากฝรั่งเศสชนะแจ็คแดรปเปอร์คู่แข่งจากสหราชอาณาจักรมือ160ของโลก2-0เซต7-5และ6-3ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มและสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม Hทีมกระทิงดูสเปนพบกับอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบกับซาอุดิอาระเบียลงเตะพร้อมกันในเวลา7:00 นส่วนกลุ่ม G อียิปต์ดวลกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมแต่พร้อมกันในเวลา10:00 นสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ครับ
2: ครับจะเจอกันในช่วงอันนี้ก็ใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นเดือนที่มีหลายบรรยากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเรียนการศึกษาของเด็กๆกันนะครับหลังจากที่เปิดเทอมมาก็เดือนเศษแล้วนะครับก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับการเรียนการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมือนยุคเก่าสมัยก่อนนะครับมีหลากหลายวิชาที่เด็กๆได้เรียนกันมากขึ้นนะครับ
2: ครับก็ทางโรงเรียนก็คงจะเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าไม่ได้เรียนหลากหลายสาขาวิชาเนี่ยต่อไปก็อาจจะนำไปสู่การอาจจะไม่มีทักษะด้านต่างๆแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยในอนาคตเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: มองหลายๆด้านนะครับ
1: เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็อยู่ในความสนใจซึ่งหลายๆประเทศก็เป็นห่วงนะฮะในเรื่องของการใช้งานโซเชียลนะฮะของเด็กๆและเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีนะครับตามที่เราได้เห็นข่าวกันนะครับหลายประเทศเลยนะฮะที่ม
2: ี
1: การประกาศแบนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีนะครับในขณะเดียวกันคนไทยเองก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเราหรือประเทศใกล้เคียงเนี่ย
2: จะต้อนรับแบบเขาไหมนะครับ
1: แบบนั้นกี่โมงอะไรเงี้ยนะฮะครับ
2: ครับแล้วก็เป็นห่วงเยาวชนเหมือนกันนะฮะคือถ้าปล่อยให้เล่นแบบเสรีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็อาจจะมีปัญหาหลายๆด้านนะครับซึ่งก็มีการน่าจะมีการคิดวิเคราะห์กันแล้วนะแล้วก็ดูอะไรต่างๆแบบรอบด้านนะครับรวมไปถึงดูความเห็นของผู้ปกครองด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับก็เป็นช่วงเวลาที่ทำการใดๆก็คงจะต้องรัดกุมรอบคอบนะฮะเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็ชัดเจนนะครับอย่างเช่นเรื่องของ AI นะครับมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะครับคุณก็มหาศาลโทษก็ไม่ใช่น้อยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำภาพบุคคลต่างๆนะฮะซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่งแล้วมาเรียกอะไรเจนใช่ไหมทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเนียนเลยนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็น AI ว่าเป็นวิดีโอนะครับที
2: ่
1: เป็นวิดีโอหน่อยก็เชื่อแล้วว่าเป็นตัวจริงนะครับ
2: คือเจนทั้งภาพแล้วก็เจนทั้งเสียงด้วยนะครับ
1: ใช่ครับเมื่อได้ทั้งภาพได้ทั้งเสียงที่ค่อนข้างจะสมจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะนำไปพาไปสู่การหลอกลวงโกงของมิจฉาชีพทั้งหลายนะ
2: ครับใช่เลยฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับที่เขาเป็นห่วงเด็กๆก็เพราะเป็นเพราะอย่างนี้นะฮะ
1: ใช่ครับใดๆก็ตามนะครับเมื่อเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษก็ต้องพิจารณาใช้อย่างไรให้เกิดคุณและใช้อย่างไรให้เกิดโทษนี่จะได้ระมัดระวังอย่างถูกต้องนะครับเอาในช่วงนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเลยนะที่หลายท่านเองก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับอย่างเช่นวันสุนทรภู่นะฮะครูกวีระดับโลกของไทยเราเนี่ยนะฮะ26มิถุนายนแล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะฮะ26มิถุนายนนะ3วันสำคัญเนี่ย
2: ครับสมเด็จพระสังฆราชปีนี้ฉลองพระชนมายุ99พรรษาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับซึ่งเมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาครับ
2: ครับท่านเป็นผู้แทนของผู้บัญชาการทหารบกนะครับไปร่วมพิธีนะครับ
1: ใช่ครับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาครับ
2: ครับมีประวัติของสมเด็จพระสังฆราชสักนิดไหมครับ
1: ครับก็เป็นพระสังฆราชพระองค์ที่20นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพระองค์เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรที่งดงามแล้วก็มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับชาติภูมิเดิมของพระองค์นั้นจังหวัดราชบุรีครับ
2: ครับทรงบรรพชาเป็นสามเณรปี2483นะครับ
1: ครับ
2: ตั้งแต่เป็นสามเณรเลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ครับพระนามเดิมของพระองค์ก็คืออัมพรครับ
2: ครับ
1: สกุลเดิม
2: ราชบุรีนะครับ
1: ใช่ครับสกุลเดิมของพระองค์คือประสัทธพงศ์ครับ
2: ครับแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารทางด้านการทหารอะไรที่น่าสนใจบ้างครับวันนี
1: ้ครับในส่วนของการทหารในช่วงนี้ด้านชายแดนไทยกัมพูชาไหมฮะ
2: ดีเลยครับหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งก็เป็นประเด็นเนี่ยนะครับที่มีประชาชนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเห็นทางกัมพูชาเขาโพสต์เห็นกัมพูชาเขาพูดมาอย่างนี้เนี่ยทางไทยว่าอย่างไรเราไปรุกล้ำเราไปทำการอันใดที่เป็นการละเมิดเขตอธิปไตยของเขาหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็กองทัพบกยืนยันนะครับการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยนะฮะย้ำยึดมั่นสันติวิธีแล้วก็ในกลไกทวิภาคีเนี่ย
2: ครับใช่เลยครับก็ท่านโฆษกกองทัพบกใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ก็ท่านกล่าวถึงกรณีที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่ออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนแถวหนองจานจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเรื่องของการปฏิบัติภารกิจต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็ทางกองทัพนั้นเขาก็ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็อยู่ในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยไม่ได้เป็นการรุกล้ำอธิปไตยอย่างที่กัมพูชากล่าวอ้างแต่อย่างใดเลยนะครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีกรอบข้อตกลงร่วมกันนะครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ปลายปีที่ผ่านมานะครับที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมกำหนดเอาไว้ก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางนั้นอยู่ครับ
2: ครับก็ขอให้มีความจริงใจต่อกันนะครับ
1: ครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมานะครับเวลาที่สื่อมวลชนเขามาสัมภาษณ์มาขอข้อมูลนะฮะหรือข้อเท็จจริงอะไรต่างๆจากผู้บังคับหน่วยต่างๆนี่นะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องสื่อสารด้วยภาษาที่สื่อเองเข้าใจแล้วก็จะไม่นำไปบิดเบือนนะฮะซึ่งเรื่องนี้กองทัพบกก็ตระหนักนะครับ
2: ตระหนัก
1: คือหลายเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ผ่านโฆษกกองทัพบกเพียงท่านเดียวใช่ไหมฮะก็อยากจะไปสัมภาษณ์แม่ทัพบ้างไปสัมภาษณ์ผู้บังคับหน่วยนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการหรือพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุอะไรต่างๆนี่นะฮะเพราะฉะนั้น
2: ที่เขาทำงานอยู่
1: ใช่เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องนั้นโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ไปทำข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับหน่วยนะครับโดยเฉพาะผู้บังคับหน่วยระดับสูงเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะในการสื่อสารเรื่องนี้ให้ความสำคัญจนกระทั่งจัดให้มีการจัดการเสริมทักษะผู้บังคับหน่วย ระดับสูงในการสื่อสารต่อสาธารณะครับ
2: ครับโอ้อันนี้สำคัญมากนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าการสื่อสารต่อสาธารณะเนี่ยนะครับทุกคำพูดที่ออกไปก็คือความรับผิดชอบนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกต้องชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการจัดการฝึกอบรมนี้เนี่ยนะครับก็จัดที่โรงแรม SD Avenue เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับจัดมา3วันด้วยกันตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26มิถุนายน3วันนะครับซึ่งก็ในพิธีปิดเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับ
1: พลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นประธานในพิธีปิดการเสริมทักษะผู้บังคับหน่วยระดับสูงในการสื่อสารต่อสาธารณะนะครับซึ่งก็มีกรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยเป็นหน่วยดำเนินการจัดขึ้นนะ
2: นะฮะผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้33ท่านด้วยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคครับ
2: นะของต่างจังหวัดก็เป็นระดับผู้บัญชาการมณฑลฐานบกนะฮะ
1: ครับ
2: เทียบเท่าในหรือเทียบเท่านะฮะก็ประมาณนั้นนะครับ
1: ครับซึ่งเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดหรือให้ท่านได้ฝึกได้หัดกันเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนนะฮะกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารในการสื่อสารกับสื่อมวลชนรวมไปถึงการศึกษากรณีตัวอย่างเคสสตัดดี้และก็ข้อควรระวังในการให้ข่าวสารกับสื่อมวลชนนะครับ
2: ครับเรื่องของการฝึกอะไรต่างๆของกองทัพบกนะฮะก็ฝึกกันหลายๆแนวนะครับคุณสุธีฮะนอกเหนือไปจากการฝึกตามระเบียบประจำต่างกองทัพภาคต่างๆแล้วนะครับหลักสูตรนายทหารประจำพันก็มีด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นผู้บังคับระดับรองลงมานะครับเขาเรียกว่านายทหารประชาสัมพันธ์นะฮะซึ่งแต่ละหน่วยก็จะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวสารต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับเวลาที่จะมีเรื่องราวที่จะสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นะครับเพราะนั้นหลักสูตรต่างๆเหล่านี้กรมกิจการพลเรือนทหารบกโดยโรงเรียนกิจการพลเรือนก็ดำเนินการก็มีทุกๆ รุ่นนะครับอย่างรุ่นล่าสุดนี้ก็รุ่นที่44แล้วครับ
2: ครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเรื่องของการรวมพลังการทำความดีด้วยหัวใจกันนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: ทางกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3นะครับเขาก็มีชุดจิตอาสานะครับที่ไปทำกิจกรรมนะทำนาที่วัดป่าคำสว่างนะเพื่อเตรียมข้าวเปลือกไว้ในบุญคุณลานนะฮะ
1: ครับ
2: น่าจะเป็นงานบุญประจำพื้นที่นะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ในช่วงวันที่25ถึง28มิถุนายนนะครับเพื่อเรียนรู้ถึงประเพณีของชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบค่ายด้วยนะครับซึ่งประชาชนมีบ้านคำสว่างน้อยร่วมดำเนินกิจกรรมด้วยครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็ไปดูภาพการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับโดยทหารจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3นะฮะก็ไปรวมพลังกันเป็นภาพน่ารักทีเดียวนะครับทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูในเพจของกองทัพบกได้นะ Royal Thai Army นะ
2: ครับก็ถ้าติดตามจากเพจดังกล่าวนี้นะครับถือว่าชัดเจนแน่นอนนะครับคุณตรีฮะ
1: ใช่ครับ
2: ที่จะถือได้ครับ
1: ครับ

0: ผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับก็มีการดำเนินการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนนะครับไม่มีการปะทะระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็มีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยนะฮะลักลอบเข้ามานะครับซึ่งจับได้คราวละเป็นแสนแสนเม็ดเลยนะฮะ
1: นะตามแนวชายแดนฐานก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีการบูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆครับ
0: ครับในส่วนของรัฐบาลเองนะครับประธานรัฐสภาก็ประกาศสู้ยาเสพติด4มิตินะครับป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับ
1: ครับโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภานะครับท่านก็กล่าวในเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่าในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่เป็นส.ส. 3-4 ปีนะที่ต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวมาก็เห็นปัญหาอะไรต่างๆนั้นนะฮะมากมายเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีวิธีมีกระบวนการแก้ไขปัญหา4มิติที่คุณสุธีว่านะครับ
0: ครับก็คือป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็งนะครับถ้าหากว่าเยาวชนติดยาเสพติดก็จะมีกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูนะแล้วก็กระบวนการที่3แล้วก็กระบวนการปราบปรามแล้วก็กระบวนการที่4ก็ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
1: ท่านก็บอกว่าทุกวันนี้นะก็ถือว่าถึงเวลาแล้วล่ะจริงๆถึงเวลาตั้งนานแล้วนะครับคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากหน่อยนะก็ถึงเวลาที่ประเทศไทยทุกภาคส่วนต้องเอาจริงแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับ
0: ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยคุกคามจริงๆนะครับส่งผลสมมุติว่าเข้าถึงกลุ่มเยาวชนซึ่งควรจะเป็นกำลังสำคัญหรืออนาคตของประเทศชาติแต่กลับมาเสียเพราะเรื่องราวของยาเสพติดนี้มันก็พัฒนาต่อลำบากนะคร
1: ับครับครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับอย่าเพิ่งหมุนเคลื่อนไปไหนเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับ
0: ครับสักครู่ครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: พูดคุยกันต่อครับกับช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายนครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนนะครับมีกันทุกวี่วันครับคุณสุธีสังเกตข่าวได้นะครับ
0: ใช่ครับไม่มีวันไหนเลยที่บนท้องถนนไม่มีอุบัติเหตุนะ
1: ครับเพราะว่าถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กของมุนทิเมาแล้ว
0: เมาไม่ขับ
1: เมาไม่ขับไม่ใช่เมาแล้วขับนะมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชได้เข้าไปสรุปอะไรต่างๆเนี่ยนะก
0: ็
1: จะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนั้นนะฮะผู้คนก็จากไปเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะฮะ40-50คนโดยประมาณนี้ในแต่ละวันนะครับ
0: แล้วก็บางวันเนี่ยมากกว่าช่วงที่ประกาศเป็น5วัน7วันอันตรายอีกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือบางครั้งอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานนี้ถ้าได้เห็นข่าวนะที่เสาไฟฟ้าโค่นโอ้โหแล้วทับรถยนต์ถึง30คันนะฮะนั่นก็เป็นอุบัติเหตุจากสิ่งที่ไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นนะแต่มันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มาจากความประมาทนะประมาทนั่นก็มีทั้งเมานะมีทั้งเล่นโทรศัพท์ในขณะที่ขับขี่รถยนต์อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็อันเกิดจากเครื่องยนต์กลไกต่างๆมีปัญหาเช่นยางนะไม่ได้สำรวจไม่ได้ตรวจสอบให้ดีแล้วก็เกิดระเบิดแล้วก็ส่งผลให้เกิดเป็นอุบัติเหตุนะ
1: วันก่อนเห็นว่ามีข่าวที่มีอุบัติเหตุจากสาเหตุที่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถยนต์บริเวณหน้าโรงเรียนเสนาธิการฐานอากาศนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นข่าวเหมือนกันนะครับ
0: เนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ

0: วาอากาศเอกหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตาอมรรัตนธาดาครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศพร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศนะครับได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์นะครับบริเวณหน้าโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศครับ
1: ครับก็มีผู้บาดเจ็บ1รายด้วยกันนะครับก็ได้มีการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับตามหลักวิชาการพยาบาลอย่างถูกต้องเลยครับคุณสุธีฮะ
0: ครับพร้อมกับประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับเข้าดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็นำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมของบุคลากรทางการพยาบาลนะครับในการนำองค์ความรู้แล้วก็ทักษะวิชาชีพมาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉินอันเป็นการแสดงถึงจิตสำนึกแห่งการบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศครับ
0: ครับนี่เรียกว่าด้วยจิตวิญญาณเลยนะฮะ
1: ครับ
0: คือท่านเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพูดง่ายก็เป็นผู้บริหารแล้วนะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งหน้าเนี่ยด้วยความรู้และประสบการณ์เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจิตอาสาพร้อมเข้าไปช่วยเหลืออันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับคนดียังมีอยู่นะ
1: ใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นฐานบกฐานเรือฐานอากาศนะครับก็ได้รับการปลูกฝังเช่นนี้นะครับรวมไปถึงน้องๆฐานกองประจำการด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเจอแบบเคสลักษณะแบบนี้ก็พร้อมให้การช่วยเหลือแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือแบบไม่มีความรู้นะทุกคนก็เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาครับ
0: ครับเรื่องของการฝึกเนี่ยนะฮะทางกองทัพบกให้ความสำคัญมากเลยนะฮะโดยเฉพาะน้องๆทหารใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้ฝึกแค่เพียงบุคคลท่ามือเปล่าท่าทางทหารเท่านั้นฝึกการใช้อาวุธฝึกการเดินทางไกลนะฮะเพื่อเสริมสมรรถนะหรือความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ที่ฝึกไปต่อจากนั้นก็คือเรื่องของวิชาชีพนะฮะเพื่อน้องๆจะได้มีความมั่นอกมั่นใจนะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็มีวิชานะวิชาที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะครับหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์นะ
1: ครับ
0: จนกระทั่งได้มาลองฝึกหัดวิชาชีพอย่างที่กองทัพบกได้จัดให้ไม่ว่าจะเป็นช่างบรรดามีนะฮะช่างน้ำก็ได้ช่างประปาช่างไฟฟ้าช่างตัดผมอะไร
1: ครับบางคนเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีฝีมือเหมือนกันนี่นะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: คนที่มีพรสวรรค์เนี่ยนะฮะมันง่ายนิดเดียวนะเวลาคุณครูสอนมีผู้ฝึกสอนนะฮะให้ตัดเนี่ยนะฮะก็แป๊บเดียวก็เกิดทักษะแล้วนะครับ
0: ครับเรียกว่าเก็ตนะฮะคือเข้าใจได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในโลกปัจจุบันและในอนาคตนะครับเพราะว่าบางอย่าง AI ทำไม่ได้นะ
1: ครับ
0: AI อาจจะแนะนำได้นะฮะแนะนำวิธีการอะไรต่างๆได้แต่พอถึงขั้นตอนที่จะต้องซ่อมแซมทำนู่นนี่นั่นเนี่ยจะต้องอาศัยความชำนาญเพราะฉะนั้นใครที่มีฝีมือนะมีฝีมือโดยเฉพาะงานช่างเนี่ยผมว่าใช้ได้ตลอดไป
1: ครับแล้วก็จะไม่ตกงานนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้นะครับรวมไปถึงช่างไฟฟ้าด้วยครับคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับ
1: ช่างแอร์ช่างไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ
0: ครับไอ้ช่างที่ไม่ควรจะมีเยอะก็คือช่างมันเถอะเนี่ยนะเห็นใครเขาทำอะไรกับช่างเขาเถอะช่างไปสักทุกเรื่องจนกระทั่งแบบไม่เหลือน้ำใจไมตรีที่จะมอบให้แก่กันนะฮะต้องเว้นเอาไว้บ้างนะเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: และพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์นอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: คืบหน้าขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ล่าสุดตำรวจรวบตัวปลัดภูเก็ตแล้วหลังเป็นตัวกลางเรียกรับเงินผู้เสียหาย3รายรวม 900,000 บาทติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นปปช.ร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบหรือปปป.บุกทลายขบวนการโกงสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นปี68พบกระดาษคำตอบแก้ไขแล้ว 2,000 จาก 3,000 ใบเรียกเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 800,000 บาทนายกรัฐมนตรีชี้เป็นการขายชาติสั่งขยายผลเอาผิดถึงที่สุดล่าสุดปปช.เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมปปง.สอบเส้นเงินทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพร้อมเร่งพิสูจน์ประเด็นความเชื่อมโยงไปยังโรงพิมพ์สมุดประการและคลิปเสียงโยงนักการเมืองขณะที่ตำรวจปปป.บุกจับกลุ่มปลัดจังหวัดภูเก็ตที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังเพิ่งมีคำสั่งย้ายกลับพื้นที่ฐานเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นจากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทDSI เตรียมสอบปากคำคดีฟอเร็กสสภาวุฒิ2กรกฎาคมนี้ปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทขณะที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ครั้งแรกยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนเป็นเพียงแค่ผู้เทรดเท่านั้นศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีติ๊กชิโร่เมาแล้วขับรถชนคนเสียชีวิต2รายก่อนได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราววงเงินประกัน 200,000 บาทขณะที่เสกโลโซได้รับการพักโทษภรรยาครอบครัวและแฟนคลับแห่ต้อนรับอบอุ่นได้ข้อยุติปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคประชาสังคมเข้าหารือเห็นพ้องตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินเป็นลายแปลงให้สิทธิ์แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินคดีกับกลุ่มทุนอย่างเข้มงวดหาเสียงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพัทยาเข้มข้นก่อนพรุ่งนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสภามีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างพรบ.โอนงบประมาณ 13,328 ล้านบาทไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นเพื่อพยุงเศรษฐกิจและดูแลเยียวยาประชาชนเกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Travel Leisure Luxury Award 2026ขณะที่สนามบินนานาชาติเกาะสมุยคว้าอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสะท้อนจุดเด่นด้านการออกแบบที่กลมกลืนธรรมชาติและการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารจากทั่วโลกยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรื่องนั้นครับ
7: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ได้ครับแล้วพอเพลงเอาไปแบ่งกันเล่นกับเพื่อนๆนะครับ
9: พ่อครับมีอะไรที่บอยซื้อไม่ได้อะครับ
8: ความดีไงลูก

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้พบกับพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะก็เปิดเพลงโชคดีของคนไทยนะคะที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้นะคะก็มาเริ่มกันที่คราวๆในเรื่องของการเสด็จเยือนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะคะตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็อยู่ช่วงระหว่างคือวันพรุ่งนี้ค่ะ28มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมปี2569นี้นะคะแล้วก็ในการนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็จะตามเสด็จในหมายกำหนดการนี้ด้วยนะคะก็ที่กรุงปารีสด้วยค่ะซึ่งการเสด็จเยือนครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีในปีนี้ค่ะของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ราชอาณาจักรของไทยแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องมานะคะครบรอบ340ปีก็เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ในด้านของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกก็เมื่อปี2228ค่ะแล้วก็ในวันจันทร์ที่29มิถุนายนปีนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเดดนะคะก็เสื้อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการแล้วก็นอกจากนั้นค่ะจะเสด็จพระดำเนินไปยังทำเนียบของประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหาแล้วก็ของประธานาธิบดีของทางฝรั่งเศสแล้วก็คณะของภรรยาด้วยโดยในช่วงค่ำนะคะก็จะเป็นเจ้าภาพถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการด้วยค่ะแล้วก็ในการนี้นะคะจะมีการเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรเป็นนิทรรศการราชพัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งซึ่งก็ที่กรุงปารีสค่ะซึ่งมีการจัดกันขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นการนำเสนอพัฒนาการของเครื่องตกแต่งเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยแล้วก็การนำสู่เขาเรียกว่าเวทีระดับนานาชาติในที่สุดตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งการเสด็จพระดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ก็เรียกว่านับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง2ประเทศของประเทศไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยเป็นการส่งเสริมเรียกว่าความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้เคียงกันใกล้ชิดกันในทุกระดับของ2ประเทศแล้วก็มีการพัฒนาที่ก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปด้วยนะคะนี่เรียกว่ามีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งข่าวคราวหรือว่าเป็นที่น่ายินดีด้วยนะคะซึ่งก็หลายๆคนก็คงจะทราบข่าวคราวกันแล้วนะคะซึ่งเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยว่าควีนสุทธิดาเพื่อการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยด้วยซึ่งกุหลาบสายพันธุ์ดังกล่าวนี้ค่ะก็เรียกว่าได้รับการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์จากทางกรมวิชาการเกษตรในชื่อของกุหลาบสายพันธุ์ Royal Tree นะคะเมื่อวันที่24พฤษภาคมปี2567ก่อนที่จะได้รับพระราชทานนามว่าควีนสิริกิติ์ในเวลาต่อมาด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของกุหลาบควีนสิริกิติ์ขออภัยนะคะควีนสุทธิดาตรงนี้นะคะขออภัยค่ะเรียกว่าเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงตกแต่งสายพันธุ์โดยมูลที่โครงการหลวงก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561นะคะภายในพื้นที่ของหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ของทางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ประสบประสานกันระหว่างโอเชียนซองก็ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่พันธุ์กับกุหลาบสายพันธุ์ไนติงเกลก็ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งในด้านของการพระราชทานนามควีนสุทธิดาตรงนี้นะคะในครั้งนี้ก็ได้รับการเปิดเผยในที่ประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2 2569เมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะคะคือการพระราชทาน นามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวาระมหามงคลนี้เท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของงานวิจัยแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์ของไทยนะคะที่สามารถที่จะมีการพัฒนากุหลาบสายพันธุ์ใหม่เนี่ยขึ้นมาได้ภายในประเทศอย่างงดงามด้วยซึ่งในเชิงพุทธศาสตร์แล้วก็ความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะคะควีนนะคะสุทธิดาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นดอกไม้หรือไม่ก็ไม้ประดับสายพันธุ์เท่านั้นแต่ว่าหากว่าเป็นดอกไม้แห่งความจงรักภักดีความสวยงามความมีพระมหากรุณาธิคุณที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของพันธุ์ไม้ไทยอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สำคัญตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สวยงามถ้าใครได้เห็นในสื่อโซเชียลแล้วด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะถือว่าก็เป็นวันที่ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถที่จะเข้าได้ค่ะก็ตามประกาศของทางสำนักพระราชวังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะก็ในช่วงของเวลา 9:00 น.ถึงช่วงเวลา 20:00 น.ก็เริ่มวันนี้นะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นวันแรกด้วยค่ะและมีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการและวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนด้วยค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ100วันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนปี2569นี้นะคะก็ถ้าประชาชนนะคะในช่วงของเช้าๆที่ฟังรายการอยู่นะคะจะเดินทางกันอย่างไรก็เตรียมในด้านของเสื้อผ้านะคะเขาเรียกว่าเป็นอาจจะมีฝนตกอะไรแบบนี้นะคะเสื้อกันฝนค่ะร่มนะคะแดดร้อนยูกยาก็เตรียมไปให้พร้อมด้วยก็แล้วกันนะคะสุภาพสตรีก็สวมเขาเรียกว่าเป็นกระโปรงนะคะเป็นชุดไว้ทุกอะไรแบบนี้นะคะสุภาพบุรุษก็งดในด้านของสวมกางเกงยีหรือไม่ก็เป็นรองเท้าแตะนะคะก็จะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยค่ะแล้วค่ะก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่มีความสำคัญเหมือนกันนะคะบอกว่าเรื่องเล่าเช้านี้นะคะก็เล่าสู่กันฟังค่ะเรียกว่าเป็นเมนูโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ทรงโปรดเขาเรียกว่าเป็นอาหารอีสานหรือไม่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็วันนี้เป็นการนำเสนอหรือว่าเป็นเครื่องเสวยฝีมือพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์หรือองค์หริภาที่หลายคนรู้จักพระองค์ท่านนะคะทรงเข้าครัวปรุงเสวยด้วยพระองค์เองเพื่อทรงบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีรับสั่งว่าพระองค์พาโปรดอาหารบ้านๆ นะคะที่มีอรรถรสหรือไม่ก็ลิ้นเนี่ยในเรื่องของการเสวยที่คล้ายกันโดยเมนูที่มีการปรุงถวายวันนี้ก็มีแกงเปลือแล้วก็มีน้ำพริกปลาร้าด้วยเรียกว่าเป็นเมนูโปรดส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่มีรสชาติที่จัดจ้านนะคะเรียบง่ายแต่ว่าดีต่อสุขภาพด้วยค่ะมีเสียงบางช่วงบางตอนมาฝากกันด้วยค่ะ
1: พี่บอกว่าเราพี่น้องสองคนกินเผ็ดจริงๆค่ะคือเราจะกินทั้งพริกสดและพริกแห้งนะคะเราสองคนชอบแบบนี้ค่ะตำให้มะละกอช้ำๆก่อนค่ะมันจะได้ดูดปลาดูดรสอื่นเข้าไปค่ะหนูเป็นคนทานเค็มเผ็ดแต่พี่เขาจะออกเปรี้ยวกว่าหนูค่ะ
2: แกงเปิดนะคะน้ำใบนาใส่ปลาทั้งตัวเลยค่ะอยู่นอนอยู่ข้างล่างไม่รู้อยู่ตรงไหน
3: นี่เป็นคลิปขณะที่องค์ริพาทรงเข้าครัวปรุงเครื่องเสวยด้วยพระองค์เองอย่างตั้งใจครับคุณผู้ชมทั้งการเตรียมเครื่องปรุงต่างๆตำน้ำพริกปลาร้าไปจนถึงการปรุงแกงเปิดด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีโดยทรงปรุงรสจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดซึ่งเป็นรสโปรดของพระองค์พาท่านทรงเลือกปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำจากหนองคายเป็นเครื่องปรุงหลักในการปรุงเครื่องเสวยทั้งน้ำพริกแกงเปิดและส้มตำปลูปลาร้าเพื่อทรงบาตรถวายให้พี่นอกจากนี้พระองค์ยังทรงร้อยมาลัยกลมมะลิสด9ชายด้วยพระองค์เองเพื่อนำไปถวายแด่พระองค์พา

0: มีในด้านของเสือร้องไห้หรือไม่ก็แมลงทอดมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ส้มตำปูปลาร้ามาก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เสด็จไปที่ร้านนี้ครับคุณผู้ชม30กว่าครั้งและทรงสั่งแบบเผ็ดสลบร้านที่พระองค์เสด็จมาเป็นประจำคือร้านส้มตำเบญจางที่ชุมชนบ้านโนนสูงเทศบาลนครอุดรธานีเป็นร้านประจำของพระองค์พาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2551และรองอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2552นี่คือนางจำรูนอายุ65ปีเจ้าของร้านเธอเล่าว่าพระองค์เสด็จมาเสวยส้มตำที่ร้าน30กว่าครั้งโดยเธอจะจดใส่ปฏิทินเอาไว้แต่ว่าปฏิทินหายไปแล้วก่อนมาที่ร้านจะมีตำรวจทหารมาแจ้งล่วงหน้า20นาทีถึงเวลาที่จะเสด็จมากับพระสหายเธอก็จะจัดให้นั่งที่โต๊ะหมายเลข5ซึ่งเป็นโต๊ะประจำบางครั้งพระองค์ก็ขับรถยนต์ส่วนพระองค์มาเองพระองค์พาจะสั่งเมนูออริจินอลของทางร้านคือส้มตำปูปลาร้ารสชาติเผ็ดสลบนอกจากนี้ยังสั่งปลานิลเผาเกลือไก่ทอดหมูยอทอดแคบหมูและสั่งทุกอย่างที่ใส่ปลาร้าและจะเสวยจนหมดทุกเมนูไม่เหลือเลยและยังเคยพาเสด็จแม่พระองค์เจ้าขออภัยครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเสด็จมาเสวยที่ร้านด้วยเธอดีใจมากครับที่พระองค์พาเสด็จมาที่ร้านและทุกครั้งพระองค์ท่านจะไม่ให้ปิดร้านนะครับแต่จะให้ขายให้ประชาชนที่มาซื้อแล้วก็นั่งเสวยทำเหมือนลูกค้าทั่วไป
3: ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตตอนนั้นร้านเป็นแค่ร้านลาบเล็กๆอยู่ในบ้านไม้เก่าๆไม่ได้สวยงามอะไรจนกระทั่งมีเพื่อนข้าราชการตำรวจโทรศัพท์มาแจ้งด่วนว่าจะมีพระองค์ท่านเสด็จมาเสวยพระกยาหารเที่ยงที่ร้านตอนบ่ายตอนนั้นตกใจมากครับตกใจสุดๆทำตัวไม่ถูกเลยเพราะในชีวิตเคยดูแต่ข่าวพระราชสำนักไม่เคยรู้ว่าต้องกราบท่าไหนต้องทำตัวยังไงนายเชี่ยวชาญศักดิ์ประติมากรเล่าด้วยน้ำเสียงที่ยังคงความตื่นเต้นนั้นอยู่หลังจากได้รับแจ้งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วย EOD ชุดแรกก็รุดเข้าเคลียร์พื้นที่ทุกซอกทุกมุมตั้งแต่หน้าบ้านห้องน้ำในครัวไปจนถึงหลังบ้านจากนั้นตามด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากส่วนกลางตำรวจท้องที่มาวางกำลังอารักขาตามจุดต่างอย่างเข้มงวดด้วยความเกรงและตื่นเต้นเจ้าของร้านสารภาพว่าแอบหลบอยู่แต่ในครัวหลังบ้านไม่กล้าออกมาจนกระทั่งมหาดเล็กและแม่นมของพระองค์ท่านเดินเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นกันเองว่าไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆท่านเป็นกันเองไม่ต้องซีเรียสมากก่อนที่มหาดเล็กจะดึงมือเจ้าของร้านให้มาเข้าเฝ้าเพื่อแนะนำเมนูอาหารด้วยตัวเองทางร้านจึงได้ทูลเกล้าถวายเมนูเด็ดสูตรย่างเตาถ่านโบราณซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านประกอบไปด้วยพวงนมย่างคอหมูย่างเสือร้องไห้ลาบเป็ดส้มตำและข้าวเหนียวซึ่งเมนูที่พระองค์ท่านทรงโปรดปรานเป็นพิเศษคือเสือร้องไห้โดยเสวยจนหมดจานเลยทีเดียวสิ่งที่สร้างความปลาบปลื้มและประทับใจแก่เจ้าของร้านและลูกค้าในร้านอย่างไม่รู้ลืมคือพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและไม่ถือพระองค์โดยมหาดเล็กแจ้งกับทางร้านว่าห้ามปิดร้านเด็ดขาดพระองค์ท่านมีรับสั่งว่าไม่ต้องให้ลูกค้าคนไหนลุกใครนั่งอยู่ก็นั่งและรับประทานกันตามปกติให้ทุกคนทำตัวตามสบายหลังจากวันนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จมาเสวยที่ร้านแห่งนี้รวมทั้งหมดถึง5ครั้งซึ่งในครั้งต่อๆมาทางร้านได้จัดเตรียมจานชามชุดพิเศษไว้คอยถวายการต้อนรับเป็นการเฉพาะซึ่งปัจจุบันยังคงเก็บรักษาไว้ในตู้โชว์ด้านหลังร้านเป็นอย่างดี
4: พระองค์พาเสด็จตอนทรงงานปี51จะเป็นอาคารเดิมซึ่งเราก็ได้ปรับปรุงช่วงประมาณ
5: แล้วถ้าพระองค์ท่านมาจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนครับ
4: นั่งเก้าอี้ตัวนี้ครับอ๋อเก้าอี้คงจะไม่นั่งบนโต๊ะคงจะนั่งตรงกลางแต่ถ้าเสด็จแม่มาก็คือจะนั่ง
6: ต
2: ตอนผู้ว่าอำนาจ

0: 加拉，那了红白，白高包啊，红金的万那里，嗯，高包银红嘞，都在那里包那种，少个嘞，跟到拉七八个嘞，啊，哎，都哎，小白种麦，那里话跟姐姐，
1: ครั้งที่พงพาแนะนำเสด็จแม่ก็คือพงสูงมาที่ร้านครัวคุณิตนะครับพงพาก็สั่งทุกอย่างเมนูตามปกติแต่วันนั้นท่านสั่งแมลงทอดก็จะมีดักแด้แมงอีซอนแมงจิ้งหรีดที่เป็นแมลงรวมครับพนักงานมาเสิร์ฟลงตรงหัวโต๊ะพอดีพงสูงท่านก็ตกใจว่าเอ้ยใครสั่งเนี่ยฉันไม่ได้สั่งพงพาก็เลยบอกว่าหนูสั่งเองพงโสมก็เลยแซวว่านี่เธอมาอยู่อุดรจนเบื่อเป็นหมดทุกอย่างเลยเหรอเออก็ยิ้มกันไปถ้าอย่างนั้นฉันไม่ถนัดใครสั่งคนนั้นก็เบื่อไปเลยแล้วกันก็ขยับจานออกไปหน่อยอะไรเงี้ยท่านก็คงไม่เคยเสวยก็อาจจะกลัวๆอย่างเงี้ย
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าส้มตำปูปลาเป็นเมนูทรงโปรดที่มักจะรับสั่งให้ทำรสชาติแบบดั้งเดิมแล้วก็หรือไม่ก็เป็นรสเผ็ดหรือว่าเผ็ดแบบสลบเลยก็ว่าได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นแกงเปลือกค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานที่ใส่หน่อไม้แล้วก็มีน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำใบยะนางเนี่ยลงไปด้วยนะคะส่วนน้ำพริกปลาผักสดหรือไม่ก็เป็นผักต้มเรียกว่าเป็นอาหารทรงโปรดแล้วก็รับสั่งสวยคู่กับผักพื้นบ้านนะคะและยังมีอย่างที่บอกไปนะคะว่าเสือร้องไห้เป็นเนื้อย่างหรือไม่ก็เป็นอาหารปิ้งย่างวันนี้ก็ทรงโปรดเขาเรียกว่าเป็นเนื้อย่างอาหารทานเรียกว่าเป็นสไตล์แบบท้องถิ่นจริงๆเลยก็ว่าได้นะคะเสือร้องไห้บอกว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้เขาบอกว่าเป็นชื่อของเนื้อวัวส่วนหนึ่งที่นิยมนำมาทำเป็นอาหารแล้วก็โดยเฉพาะนะคะนำมาย่างหรือไม่ก็ปิ้งจนได้รสชาติที่หอมอร่อยด้วยและเนื่องจากว่าทำให้เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็กำลังดีด้วยชื่อเสือร้องไห้ฟังดูก็แปลกแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจด้วยซึ่งมันมาที่มาของลักษณะตรงนี้เนื่องจากว่ามีเนื้อนะคะแล้วก็มีไขมันเนี่ยติดอยู่แล้วก็แทรกอยู่แบบบางๆก็เลยนำไปย่างนะคะทำให้ไขมันเนี่ยละลายออกมาทำให้เนื้อเนี่ยมีความฉ่ำแล้วก็อร่อยเปรียบเสมือนได้ว่าแม้แต่เสือเนี่ยยังร้องไห้เพราะว่าอยากรับประทานเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทรงโปรดเป็นเมนูเขาเรียกว่าอย่างแมลงทอดอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีในด้านของเรียกว่าเป็นต้มแซ่บกระดูกหมูรับประทานคู่กับข้าวเหนียวอีกด้วยนะคะส่วนในด้านของน้ำผลไม้หรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงค่ะก็ส่งให้ความสนพระทัยในด้านของวัตถุดิบอินทรีย์เป็นการสนับสนุนในด้านของเกษตรกรอีกด้วยนะคะส่วนใหญ่นะคะอาหารที่พระองค์ทรงโปรดล้วนแล้วแต่เป็นอาหารไทยแล้วก็เป็นอาหารอีสานที่มีรสชาติที่จัดจ้านเปรียบนะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นกันเองด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นเมนูที่ทรงโปรดนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือไม่ที่เรารู้จักพระองค์ท่านที่ทรงเรียกกันก็คือว่าพระองค์พานะคะที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักพระองค์ท่านด้วยค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: องทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่รักการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างสรรค์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันเปิดรับสมัคร2ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่วประเทศสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com ส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ตู้ปน .69 สาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของคุณแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะ
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆ นะคะน้ำในทะเลทรายจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันจ้ะ
2: น้ำในทะเลทรายกาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านที่ไกลออกไปมีช่างฝีมือดีอยู่สองคนชื่อเจมส์และอเล็กซ์พวกเขาเป็นเพื่อนรักกันและพวกเขาชอบปั้นงานจากดินพวกเขาทำตุ๊กตาหม้อและกระทะและลูกปั้นอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นหมู่บ้านเล็กพวกเขาได้เงินน้อยจากงานของเขาชาวบ้านไม่มีเงินจ่ายแต่เจมส์และอเล็กไม่เคยบ่นอย่างน้อยก็ไม่เคยบ่นเสียงดัง
3: เจมส์ในควรจะเรียนรู้ที่จะโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียวเมื่อเรารู้จุดแข็งของเราจะเข้าใจและรู้ว่านานเท่าไหร่ถึงจะทำงานที่นี่สำเร็จน่าจะสามารถกะเวลาจะส่งงานให้ลูกค้าได้นะไม่เป็นไรฉันทำได้นะเราจะทำให้ได้มากขึ้นเพื่อเงินที่เพิ่มขึ้นเมื่อฉันทำงานของเมื่อวานเสร็จฉันก็จะเริ่มทำงานที่สั่งในวันนี้ฉันเข้าใจนายเพื่อนแต่นั่นจะเป็นไปได้อย่างไรถ้านายไม่ส่งสินค้าให้ทันเวลานายทำให้ฉันเครียดนะฮ่าๆฉันโอเคอเล็กซ์นายไม่ต้องห่วงหรอก
2: อเล็กซ์เป็นคนมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานฝีมือแต่ละครั้งที่เขาจะลงมือทำเขาจะทำเสร็จทันและส่งลูกค้าตรงเวลาเขาจะตั้งใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันนั่นสามารถที่จะช่วยให้เขาตั้งใจทำงานของเขาและส่งตรงเวลาแต่เจมส์เป็นคนที่ไม่ตั้งใจทำงานเพียงอย่างเดียวเขาไม่เคยปฏิเสธงานและมักจะถูกงานทับถมเขามักรับงานหลายๆชิ้นในเวลาเดียวกันและเขาไม่สามารถส่งให้ทันเวลาได้เมื่อครั้งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวสองสามคนมาที่หมู่บ้าน
4: โอ้ว้าวช้างนั้นสวยงามมากเลยนะเท่าไหร่ล่ะคะ
3: เงินสองเหรียญนะครับอันนี
4: ้อะไรนะแค่นี้เองเหรอคุณไม่รู้หรอคะว่ามันราคาน้อยมากเลยนะ
3: นั่นคือราคาที่เราคิดทุกคนที่นี่ชาวบ้านไม่สามารถจ่ายเยอะได้นะและผมไม่สามารถคิดเงินคุณเกินกว่าผมคิดพวกเขา
4: ฉันชอบความซื่อสัตย์ของคุณแต่คุณไม่ได้เงินมากถ้าเทียบกับความสามารถของคุณมีเมืองอยู่นะเมื่อข้ามทะเลทรายไปทำไมไม่เอาของคุณไปขายที่นั่นล่ะคนที่นั่นน่ะยินดีที่จะจ่ายให้มากกว่าความสามารถของคุณอีกคุณจะได้เงินดีที่นั่น
3: โอ้งั้นเหรอผมจะลองคิดดูนะขอบคุณมาก
2: ผู้หญิงจ่ายเหรียญเงินสองเหรียญเพื่อซื้อช้างและในคืนนั้น
3: เจมนายดูเหนื่อยนะโอ้ยฉันยังไม่ได้นอนมาสองวันแล้วแต่ว่าฉันทำงานเสร็จนะฉันรู้สึกเยี่ยมมากเลยนั่นมันดีมากนายคิดว่าพวกเราควรเอางานฝีมือของเราไปขายที่เมืองใหญ่ไหมเราไม่สามารถทำเงินได้เยอะที่นี่นะงานก็ไม่เยอะด้วยฉันเห็นด้วยเรื่องงานนะบางทีน่าจะพูดถูกแต่นี่มันเป็นทะเลทรายใหญ่เราจะข้ามมันได้ยังไงเล่าฉันเห็นกลุ่มคนข้ามไปทุกสองหรือสามวันมีอูฐแล้วก็รถลากหลายคันจริงๆแล้วกลุ่มคนเขาจะเดินทางพรุ่งนี้พ วกเราสามารถเดินทางไปจับเขาได้นั่นเรื่องจริงเหรอฉันได้ยินว่ามีคนมั่งมีอยู่บนทะเลสาบฝั่งตรงข้ามฮ่าบางทีฉันอาจจะเจอเจ้าสาวของฉันแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขที่นั่นนะนะใครจะไปรู้เรื่องจริงนายพักผ่อนซะนายต้องพักให้คุ้มกับที่นายเสียไปเราจะไปพรุ่งนี้กับกลุ่มคนเหล่านั้น
2: คืนนั้นเจมส์และอเล็กซ์หลับอย่างสงบสุขเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเอางานฝีมืออาหารและน้ำมากมายใส่รถลากของเขานี่เป็นการเดินทางที่ยาวนานและพวกเขาจะต้องเตรียมตัวการเดินทางเป็นไปได้ด้วยดีเจมส์และอเล็กฝากอนาคตของเขาไว้ในเมืองใหญ่พวกเขาพูดถึงเขาจะทำเงินและความสามารถใหม่ๆและเติมงานฝีมือใหม่ๆกลุ่มนักเดินทางกินอาหารเที่ยงตอนบ่ายและมื้อค่ำตอนดึกการเดินทางนั้นเป็นไปอยู่ 2-3 วันแต่อากาศร้อนขึ้นทำให้ยากที่จะหายใจ
3: เกิดอะไรขึ้นมันร้อนอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ
5: ฉันว่าไม่นะแต่ฉันอยากได้น้ำจังอยากได้น้ำมาก
3: เราเอาน้ำมาเยอะแต่ว่าตอนนี้จะหมดแล้ว
6: อากาศร้อนทำให้การเดินทางครั้งนี้มันยากขึ้นนะเจมส์
3: ใช่จริงและน้ำของเราก็กำลังจะหมดแล้ว
2: หม้อที่นักเดินทางเอามาด้วยที่ทำจากโคลนและด้วยอากาศที่ร้อนนั้นน้ำในหม้อจึงระเหยหายไป
3: เราจะอยู่รอดได้ยังไงถ้าน้ำมันหมดต้องใช้เวลาอีก2วันถึงจะถึงเมืองใหญ่นะ
6: เออฉันคิดออกแล้วทำไมเราถึงไม่ขุดหาน้ำกันเล่า
3: โอ้ฉันมั่นใจมากถ้าเราเจาะลึกมากพอเราต้องเจอน้ำสักทีหนึ่ง
5: ใช่มาเลือกจุดกันแล้วก็เริ่มขุดกันเลยดีกว่านะ
2: พวกเขานำอุดมาและหยุดตรงจุดที่จะขุด
3: นายแน่ใจหรือว่าจะเจอน้ำที่นี
5: ่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มขุดแล้วก็ขุดให้ลึกมากพอ
2: นักเดินทางเริ่มขุดรูตรงกลางพื้นเวลาผ่านไปแต่ก็ไม่เจอน้ำ
3: ฉันบอกนายแล้วนี่มันไร้ประโยชน์และการหาน้ำในทะเลทรายเป็นไปไม่ได้หรอก
6: มันยากนะเจมส์แต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เราแค่ต้องทำมันไปเรื่อยๆนะ
2: นักเดินทางเริ่มเลิกขุดไปทีละคนอย่างช้าๆพวกเขาเหนื่อยมากพวกเขากลับไปที่รถลากของพวกเขาและพัก
3: โอ้ฉันจะมาช่วยนายแต่ว่าฉันขอพักก่อนนะตอนนี
6: ้โอ้เจมส์ฉันเหนื่อยมากเลยบางทีเราน่าจะพักกันก่อนนะ
3: นายพักไปเถอะนะฉันจะขุดอีกสักพักหนึ่ง
2: อเล็กซ์กลับไปที่รถลากและพักทันทีเนื่องจากอากาศที่ร้อนและร่างกายที่อ่อนแอเขาได้หลับลงหลังจากนั้นสักพักนักเดินทางมาหาเจมส
3: ์นี่นายดูแข็งแรงนะนายขุดไม่หยุดเลยแต่ว่าจะบอกความจริงให้ฉันคิดว่านายคงเสียเวลาตรงนี้ไปเปล่าๆ
7: หมายความว่ายังไง
3: ฉันไม่คิดว่าจะมีน้ำอยู่ตรงนี้และฉันก็รู้จุดที่มันมีน้ำแน่ๆละ
7: จริงเหรอที่ไหน
2: นักเดินทางพาเจมส์ไปที่จุดนั่นและกลับไปพักที่รถเจมขุดลึกลงไป 2-3 ฟุตแต่ก็ไม่เจอน้ำหลังจากนั้นสักพักก็มีนักเดินทางอีกคนเข้ามา
5: เฮ้ hey, นี่ใครบอกให้นายขุดตรงนี้นี่นายโง่เหรอเราต้องไปขุดตรงโน้นเซ่ที่เราจะเจอน้ำพุง่ายง่าย
7: จริงเหรอแล้วที่นั่นคือที่ไหนเหรอ
2: ทันใดนั้นเจมส์หยิบจอบขึ้นแล้วไปขุดอีกที่หนึ่งลึกลงไป 2-3 ฟุตและเป็นอีกครั้งที่เขาขุดลึกลงไป 2-3 ฟุตแต่ก็มีนักเดินทางมาบอกให้เขาไปขุดอีกที่ที่มีน้ำแน่ๆเขาขุดไปเป็นชั่วโมงพื้นดินเต็มไปด้วยหลุมแต่ไม่มีหลุมไหนที่ขุดลึกพอที่จะเจอน้ำเมื่ออเล็กซ์ตื่นขึ้นมาเขาตกใจ
6: เจมส์นี่นายทำอะไรอ่ะ
7: ก็พยายามหาน้ำไงนักเดินทางเหล่านั้นน่ะมาบอกฉันถึงที่ที่จะเจอน้ำแต่ฉันขุดหลุมหลายหลุมแล้วแต่ไม่มีน้ำสักหยดเลยน่ะดูสินี่ไงที่ฉันเป็นห่วงนายนายรู้ไหมนายเสียเวลาในการลงมือทำมากเท่าไหร่นายไปนับหลุมพวกนั้นและหลุมเหล่านั้นลึกเท่าไหร่นายจะเจอน้ำก็ต่อเมื่อท่านนายลงมือทำแค่ที่เดียวนายไม่สามารถจะฟังทุกคนแล้วก็เสียความมุ่งมั่นได้นะนายพูดถูกฉันขาดความสนใจงานฉันอาจจะขุดแค่หลุมเดียวก็พออ
2: เล็กซ์ได้เรียกทุกคนมาขุดหลุมที่เดิมที่พวกเขาได้เริ่มต้นกันพวกเขาขุดไปสักพักและในที่สุดพวกเขาก็เจอน้ำ
7: เย้
8: ขอบคุณเจ้า
9: ขอบคุณเจ้า
2: ทุกคนดื่มน้ำและนำน้ำไปใส่ในหม้อพวกเขาไปถึงเมืองใหญ่ภายใน2วันอย่างที่คาดหวังเจมส์และอเล็กซ์ทำเงินได้ดีกับความสามารถของพวกเขาพวกเขาได้รับการยกย่องในการทำงานของพวกเขาในมิช้าพวกเขาก็รวยและจ้างคนงานมาทำงานของโบราณวัตถุงานของพวกเขาถูกขายทั้งในท้องถิ่นและตลาดสากลเจมส์ได้บทเรียนสำคัญ
7: ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉันไม่ได้เสียความตั้งใจในการทำงานและทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียว
1: ค่ะก็จบในด้านของนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงค่ะก็วันนี้นะคะก็เรียกว่าจนถึงวันที่1กรกฎาคมประเทศไทยก็อาจจะมีฝนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยฝนตกหนักก็เรียกว่าทางภาคตะวันออกหรือไม่ก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังที่แรงขึ้นหรือไม่ก็ยังปานกลางกันอยู่นะคะก็ทะเลที่อ่าวไทยก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันก็นะคะระมัดระวังด้วยค่ะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าจะเดินทางกันไปอย่างไรพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเราก็เดินทางไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่ก็สกกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพกร่มพกหมวกหรือไม่ก็เสื้อกันฝนไปด้วยนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังด้วยนะคะฝนอาจจะตกมากตกน้อยฝนตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งก็ว่าได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือไม่ก็ที่ทางน้ำไหลผ่านนะคะทะเลอันดามันก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในทางของภาคใต้กันด้วยนะคะเป็นห่วงในเรื่องของฟ้าฝนอะไรแบบนี้เดินทางก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะแล้วก็นะคะวันพรุ่งนี้นะคะ28มิถุนายนค่ะก็บอกว่าเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าจะมีการเปิดให้เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในด้านของการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันตรงนี้นะคะก็ในช่วงของเวลาทำการค่ะ 8:00 นถึงเวลา 17:00 นที่มีการเลือกตั้งกันนะคะสำนักงานเขตใกล้บ้านนะคะหรือไม่ก็เป็นจุดก็บอกว่าจุดรวมมหานครรวมถึง19จุดทั่วกรุงเทพนะคะบอกว่าก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก็19จุดด่วนของมหานครก็มีที่เขตสายไหมค่ะจตุจักรนะคะสามารถที่จะไปกันได้ก็บอกว่าเป็นเขตของกรุงเทพเหนือแล้วก็ทางกลุ่มของกรุงเทพกลางก็ที่พระนครห้วยขวางวังทองหลางที่ดินแดนนะคะส่วนทางกลุ่มของเขตกรุงเทพใต้ก็ที่ของปทุมวันคลองเตยแล้วก็บางนากลุ่มเขตของกรุงเทพทางตะวันออกค่ะก็ที่เขตประเวศนะคะบางกะปิแล้วก็คันนายาวสามารถที่จะไปกันได้ค่ะกลุ่มเขตของทางธนบุรีนะคะก็ที่เขตธนบุรีหรือไม่ก็ทางบางกอกน้อยสามารถที่จะไปกันได้อยู่ที่ชั้น3ของโลตัสปิ่นเกล้านะคะกลุ่มเขตของทางกรุงธนใต้ก็ที่เขตภาษีเจริญบางแคบางขุนเทียนแล้วก็ทุ่งครุนะคะรวมแล้วก็19แห่งค่ะสามารถที่จะ ไปกันได้บัตรหมดอายุของใครนะคะบัตรชำรุดหรือไม่ก็เป็นบัตรประชาชนที่สูญหายนะคะสามารถที่จะไปกันได้แล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าไปเลือกตั้งนี้ไม่เสียเวลาด้วยหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ที่สายด่วนของกรุงเทพมหานครนะคะ1555ตลอด24ชั่วโมงลองไปเช็คจุดที่ใกล้บ้านนะคะเกี่ยวกับข้อมูลในด้านของการเดินทางด้วยว่าจะทำอย่างไรเรียกว่าทำกันตรงนี้แล้วก็มีประโยชน์สำหรับประชาชนนะคะช่วยให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะทำบัตรประชาชนได้ทันก่อนที่เราจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถที่จำได้แล้วก็ลดในด้านของภาระหรือว่าอาจจะมีปัญหาการพลาดโอกาสในเรื่องของการเลือกตั้งจากที่ไม่มีเอกสารในด้านของการแสดงตนด้วยแล้วก็ลดนะคะเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วถึงขั้นตอนในด้านของการบริการตรงนี้ได้เร็วมากขึ้นด้วยสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยนะคะก็ลองสอบถามข้อมูลกันก็แล้วกันนะคะที่สายด่วนของกรุงเทพมหานครค่ะ1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะใครที่บัตรหมดอะไรแบบนี้สามารถที่จะไปกันได้แล้วก็ลองเช็คคุณสมบัติกันสักนิดนึงนะคะว่าใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างลองดูนะคะว่าสัญชาติไทยหรือเปล่านะคะเปลี่ยนแปลงในด้านของสัญชาติหรือไม่นะคะของสัญชาติไทยนี่ไม่น้อยกว่า5ปีที่ทำมาแล้วอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งค่ะแล้วก็จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วนะคะเป็นเวลาอย่างน้อยเนี่ย1ปีนับจากที่มีการเลือกตั้งค่ะส่วนในด้านของคุณสมบัติอื่นๆตามกฎหมายก็ว่าด้วยองค์การบริหารเขาเรียกว่าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกำหนดอะไรตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าจะมีในด้านของลักษณะนะคะต้องห้ามในด้านของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะคะแบบทั่วไปเลยนะคะก็เป็นภิกษุสามเณรเป็นนักพรตอะไรแบบนี้นะคะอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์ในด้านของการเลือกตั้งด้วยเป็นผู้ที่ต้องโทษอะไรแบบนี้วิกลจริตนะคะลักษณะทั่วไปตามที่กฎหมายเขากำหนดนะคะก็ลองดูก็แล้วกันว่าใครที่ลงตรงนี้แต่ว่าใครที่เรียกว่าไม่สะดวกในด้านของการไปเลือกตั้งเขาบอกว่าจะต้องแจ้งนะคะก่อน7วันแล้วก็หลัง7วันหรือไม่ก็ลองคลิกเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชันของ Smart Vote นะคะหรือไม่ก็แอปของทางรัฐค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันที่สายด่วนของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่หมายเลข1444ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่เขาเรียกว่าอาจจะติดภารกิจไปไม่ได้จริงๆก็สามารถที่จะแจ้งกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็ทางรัฐบาลค่ะเชิญชวนน้องๆ นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อยากจะเดินทางไปในพิธีประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570ค่ะก็ลงกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุดนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็เห็นความสำคัญคือในแต่ละปีก็จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากสนใจในด้านของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในด้านของการเดินทางไปประกอบพิธีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะแล้วก็เคารพในความเขาเรียกว่าแตกต่างแต่ว่าหลากหลายหรือไม่ก็สิทธิเสรีภาพของการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะก็เปิดลงทะเบียนกันนะคะก็จนถึงวันที่31กรกฎาคมอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งก็การลงทะเบียนเรียบร้อยในด้านของการเดินทางเมื่อผู้ที่ประสงค์นะคะได้ลงทะเบียนเลือกกันไปแล้วนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนผู้ที่ประกอบการกิจกรรมฮัทตรงนี้ได้นะคะก็ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผ่านเขาเรียกเป็นระบบออนไลน์มีทางเว็บไซต์ของทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยจากนั้นทางคณะกรรมการปกครองก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็เรียกว่าลองดูก็แล้วกันใครที่อยากจะเดินทางไปนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะทางกองทัพบกค่ะนะคะน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบในด้านของศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปี2568ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันค่ะก็จะเป็นน้องๆม.1ถึงม.3นะคะแล้วก็มัธยมปลายก็จะเป็น ็นม.4ถึงม.6หรือไม่ก็เทียบเท่าในสังกัดของสถานศึกษาของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนทั่วไปนะคะก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ก็สถานศึกษาในต้นสังกัดนะคะลงชื่อใบสมัครให้เรียบร้อยหรือไม่ก็ลองเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์ของสร้างศิลป์ขออภัยนะคะสร้างศิลป์ 69.com นะคะก็จนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะใครที่ชอบในด้านของการวาดภาพนะคะสามารถที่จะลองเข้าไปดูกันได้หรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะที่หมายเลขเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะจดกันสักนิดนึงค่ะ0648694547นะคะในวันแล้วก็เวลาราชการจดกันไว้ก่อนก็ได้นะคะ0648694547นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ชื่นชอบค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะคะก็ลากันจากเพลงของคุณลิเดียนะคะคิดถึงสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสีหศักดิ์หวังได้คนเป็นกลางนั่งประธานประนอมพิพาททะเลไทยกัมพูชาและที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายตั้งด่านดักรถเรียกคนขับลงก่อนจุดไฟเผารถวอดทั้งคันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
7: ้เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยภายใน30วันต้องได้คนกลางนั่งประธานประนอมพิพาททะเลไทยกัมพูชาหรืออันคลอสก่อนหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสว่าได้มีโอกาสเจอกับผู้ที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมตนจึงได้เล่าให้ฟังวิธีการเลือกประธานกรรมการประนอมภาคบังคับซึ่งเมื่อเลือกประธานกรรมการแล้วก็จะมีการสอบถามมายังฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาอีกครั้งว่ารับได้หรือไม่เพราะแม้ไม่ได้เขียนว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านความเห็นชอบของประเทศคู่กรณีแต่ก็ควรแจ้งให้ทราบว่าใครคือผู้ที่เขาจะเห็นว่ามีความเป็นกลางเหมาะสมซึ่งทางที่ดีที่สุดคือทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันซึ่งนับจากวันที่ไทยแจ้งจะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับต้องเลือกประธานให้แล้วเสร็จภายใน30วันและกรอบเวลาการทำงานร่วมกันหลังจากนั้นก็ต้องเชิญไปพูดคุยเพื่อที่จะหารือข้อมูลแนวทางต่างๆซึ่งคาดว่าจะเจอกันทุกๆ 1-2 เดือนส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดไทยถึงยกเลิก MOU 44นั้นก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการเริ่มต้นกระบวนการเจรจาภายใต้บริบทใหม่เนื่องจากทั้ง2ประเทศเป็นภาคีอันครอสนอกจากนี้สิทธิ์ที่จะนำไปสู่การยกเลิก MOU 43ด้วยหรือไม่นั้นนายสีหศักดิ์ระบุว่าถ้าคุยกันจริงๆโดยไม่เอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง MOU ฉบับนี้ก็มีประโยชน์เพราะมีข้อตกลงเรื่องหลักเขตแดนไปพอสมควรแล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มคนร้าย 7-8 คนตั้งด่านดักรถบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยได้ควบคุมตัวคนขับรถลงจากรถก่อนจะจุดไฟเผารถยนต์เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงรถได้รับความเสียหายทั้งคันจากนั้นยังวางระเบิดในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อขัดขวางการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำหรับจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุคนร้ายเผารถทัวร์มาแล้วเจ้าหน้าที่ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
5: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกในเวเนซุเอลาเพิ่มเป็น920คนแล้วบาดเจ็บกว่า 3,300 คนขณะที่หลายประเทศส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตกองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งสหรัฐระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเกิดเหตุเครื่องบินเล็กลำหนึ่งพุ่งชนอาคารซิติกทาวเวอร์ตึกระฟ้าสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งของจีนผนังชั้นนอกได้รับความเสียหายเศษซากเครื่องบินร่วงลงพื้นตำรวจเร่งปิดพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดเยอรมนีเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลโดยวัดได้ 41.3 องศาเซลเซียสที่เมืองชาบรึกเกิลทางตะวันตกของประเทศซึ่งอาจทำลายสถิติเดิมเมื่อปี 2562 สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมเลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: หนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มาสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มาสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM Fandom Life
4: นอร์ออโต้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
4: เซ็ตคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอร์ออโต้แล้ว
5: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอร์ใช่หรือไม
6: ่ใช่ครับ
4: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
6: เอาความจริงไหมครับ
8: ใช่ครับ
5: ถามนอร์ดครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
6: ใช่ครับ
5: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
6: ใช่จริงครับผม
4: ทั้งตัวและหัวใจ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok

ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาให้กิน

0: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: REI เร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: REI เร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: REI เร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
0: อ E I เร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
0: อ E I เร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
0: อ E I เร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
3: วไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อม
4: วันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ใน Inbox ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลเตรียมรับมือฝนตกหนักสูงสุด 60% ของพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
1: ประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นเสี่ยงฝนตกหนักใน30จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตือน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะเกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับนิยามความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงทำให้วันนี้ทั่วประเทศมีฝนฟ้าคะนอง40-60ของพื้นที่และมี30จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิหนองคายบึงกาฬสกลนครอุบลราชธานีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครปฐมนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นต้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: หากจะลิ้มลองทุเรียนภูเขาไฟหนึ่งในสุดยอดราชาแห่งผลไม้ที่หลายคนปรารถนาจะชิมที่ไหนได้ติดตามในช่วงจิจาพาเที่ยวค่ะ
10: สายฝนโปรยปรายก็เป็นสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งราชาผลไม้ได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วและหนึ่งในจุดหมายที่นักชิมทั่วประเทศต่างเฝ้ารอนั่นก็คือจังหวัดศรีสะเกษดินแดนที่ให้กำเนิดทุเรียนภูเขาไฟผลไม้ขึ้นชื่อที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ปีนี้จังหวัดศรีสะเกษนะครับชวนทุกคนมาสัมผัสความอร่อยในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569 25-29 มิถุนายนนี้ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษตลอด5วัน5คืนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ใจกลางเมืองให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งผลไม้และของดีเมืองศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟนะครับมีเนื้อสัมผัสที่เนียนละเอียดสีเหลืองทองรสหวานมันกลิ่นหอมกำลังดีจนได้รับการรับรองมาตรฐาน GI และกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อทุเรียนคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกรผู้ปลูกไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงมั่นใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพและความสดใหม่นอกจากทุเรียนภูเขาไฟแล้วนะครับภายในงานยังรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและของดีจากทั้ง22อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษมาให้เลือกซื้ออย่างจุใจจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ2569เหมาะมาเที่ยวทั้งแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อน รือสายกินที่ตั้งใจมาล่าของอร่อยต้องปักหมุดมาที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วมาชิมทุเรียนภูเขาไฟสินค้า GI ที่ให้ลิ้มลองเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะครับ
11: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
18: ์ Inspiration
14: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
16: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: EFM Playlist Non-Stop
14: สนับสนุนโดย e-gear sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ e-gear

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
4: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
4: สมูทโต
3: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
4: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์บอกรักน้ำบอกรักป่าบอกรักเขาแล้วอย่าลืมบอกรักตัวเองด้วยนะครับ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: TFM Playlist of the Week
1: Champ of the Week Number 1
2: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสภ.เมืองคดีเรียกรับเงินช่วยบรรจุสอบบรรจุข้าราชการและเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงอส.ยะรังเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: จากกรณีตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย3รายรายละ 300,000 บาทรวมทั้งสิ้น 900,000 บาทเพื่ออ้างว่าจะนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแลกกับการช่วยเหลือให้เข้าสอบบรรจุรับราชการเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อเวลา 2:40 นาทีเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองขึ้นรถตู้เดินทางมายังสภ.เมืองภูเก็ตโดยมีภรรยาเดินทางมากับรถตู้คันดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่สอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงก่อนนำตัวไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคนร้ายลอบยิงอสยะรังขณะเดินทางกลับจากส่งบุตรไปเรียนตาดิกาเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคุณธมลรัตน์ขันธาวินหุรายงานค่ะ
3: เมื่อเวลาประมาณ 7:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรรอบยิงนายอับดุลเลาะยามาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยะรังขณะเดินทางกลับจากไปส่งบุตรไปโรงเรียนตาดิกาตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการกำลังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
2: การปรับปรุงเส้นทางยุทธศาสตร์ชายแดนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรียกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านกว่า150ครัวเรือนให้สัญจรได้ปลอดภัยแม้จะเป็นช่วงของฤดูฝนที่เคยยากลำบากเป็นอีกภารกิจที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ความสำคัญติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11เร่งดำเนินการเปลี่ยนถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแบบเคปซิลระยะทาง1กิโลเมตรบริเวณบ้านเสาหงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสะสมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ผ่านมาเส้นทางสายนี้มักประสบปัญหาเป็นหลุมเป็นบ่อและลื่นถลายในช่วงฤดูฝนสร้างอุปสรรคต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเข้าถึงสาธารณสุขการพัฒนานี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนกว่า152ครัวเรือนสัญจรได้สะดวกขึ้นแต่ยังเป็นการเติมความหวังและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามภารกิจหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: กินง่ายต้องกินโน้ตสปูนโดยขนมแมวเลียกินโน้ต
9: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโน้ตสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโน้ตสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
12: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันเสาร์วันเสาร์เริ่มแรกของวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดกินของอร่อยๆนอนให้อุ่นขอให้เป็นวันที่ชาร์จพลังได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: รอีไอเ
0: รพอดีอย่างที่คิดเ
1: รอีไอ
0: เรลงตัวอย่างที่คิดเ
1: รอีไอเ
0: รพิเศษอย่างที่คิดเ
1: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AIและผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-2222

0: วเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: มังดีจะว่าปังอ
3: ่ะแอปพ่วนดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
4: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
3: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
5: นี่น่ะหรอกนกนภา
3: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้องสปูน
6: พุทธอกพุทโธ
7: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
8: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
9: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดทำร้ายประชาชนบาดเจ็บ4รายพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัทมีเดียเอเจนซี่จำกัด
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: 2ทุ่มวันนี้เกิดเหตุรอบวางระเบิดบริเวณหน้าปอนะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอกจำนวน4รายเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุพบมีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดด้วยขณะที่กองร้อยทหารพรานที่4416หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ในทันทีโดยจัดชุดคุ้มครองตำบลปิดกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ อโกด้าชี้หลายเมืองของไทยครองใจนักท่องเที่ยวเอเชียรัฐบาลเดินหน้าปั้นไทยแลนด์365วันรับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานสากลของโลกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน อนุทินเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365วันหรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อที่จะสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวโน้มค่านิยมการท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีจุดหมายปลายทางมาที่ประเทศไทยมากขึ้นทั้งนี้ข้อมูลของ Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นี้โดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นรัฐบาลจะมีการต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสินค้า GI ของชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: และมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
9: เวเนซุเอลาเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองหลวงซึ่งนับว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า900คนบาดเจ็บกว่า 3,300 คนอาคารจำนวนมากพังเสียหายส่วนที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ในจังหวัดยามานาชิทางตะวันตกของกรุงโตเกียวมีผู้บาดเจ็บ6คนขณะที่ยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนปกคลุมต่อเนื่องหลายพื้นที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงทำสถิติกว่า40องศาเซลเซียสและที่ฝรั่งเศสมีคนจมน้ำเสียชีวิตจากการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนถึง40คนสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีส่งผลให้ต้องระงับแผนอพยพลูกเรือกว่า 10,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสขณะที่สหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและตอบโต้ด้วยการโจมตีแหล่งจัดเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาณาจักรประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
10: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

ะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

EFN News EFN News EFN News EFN News EFN News ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะครับเราเริ่มรายการนะครับด้วยข่าวอันเป็นมงคลนะครับที่ได้สร้างความปลื้มปิตินะครับแก่ประสบนิกรชาวไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานนามกุหลาบนะครับสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยนะครับว่าควีนสุธิดานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับ3มิถุนายน2569และเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแก่กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ของไทยซึ่งกุหลาบพันธุ์ดังกล่าวนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชนะครับจากกรมวิชาการเกษตรในชื่อกุหลาบพันธุ์ Royal Tree นะครับหรือว่าโรซ่าไฮบริดRoyal Tree นะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ก่อนที่จะได้รับพระทานนามว่าควีนสุธิดานะครับในเวลาต่อมาครับ
2: กุหลาบควีนสุธิดานั้นก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561ภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์นะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบสายพันธุ์โอเชียนซองซึ่งก็เป็นแม่พันธุ์กับกุหลาบสายพันธุ์ไนทิงเกลซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ในด้านลักษณะของทางพฤกษศาสตร์กุหลาบพันธุ์นี้นะครับก็จะมีลำต้นตั้งตรงหนามสีเขียวยอดอ่อนสีแดงความสูงประมาณ 52-67 เซนติเมตรแต่กิ่งประมาณ 6-8 กิ่งใบมีสีเขียวเข้มปานกลางเป็นใบประกอบแบบขนนกขอบใบจักฟันเลื่อยแล้วก็เป็นคลื่นเล็กน้อยส่วนดอกก็มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวกลีบดอกซ้อนดอกตูมมีขนาดกว้างประมาณ 1.4-1.8 เซนติเมตรและเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 7-9.7 เซนติเมตรกลีบดอกมีรูปทรงกลมไม่สมมาตรขอบกลีบหยักแล้วก็เป็นคลื่นเล็กน้อยเมื่อดอกบานกลีบจะม้วนงดงามอย่างอ่อนช้อยสะท้อนเอกลักษณ์ของกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน
1: ครับสำหรับการพระราชทานนามควีนสุธิดาในครั้งนี้นะครับได้รับการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569นะครับเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ณอาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังโดยมีพลเอกกัมมนาถรุดิตองคมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีพันโทสมชายกาญจนมณีนะครับรองประธานกรรมการนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นะครับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการพระราชทานนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้นะครับไม่เป็นเรียกว่าไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวาระมหามงคลเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสำเร็จของงานวิจัยแล้วก็การปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยที่สามารถที่จะพัฒนากุหลาบสายพันธุ์ใหม่ขึ้นได้ภายในประเทศนะครับอย่างงดงามทั้งในเชิงพฤกษศาสตร์และก็ความหมายเชิงสัญลักษณ์กุหลาบควีนสุธิดานะครับจึงไม่ใช่เพียงไม้ดอกไม้ประดับสายพันธุ์ใหม่หากแต่ยังเป็นดอกไม้แห่งความจงรักภักดีความงดงาม และพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของพันธุ์ไม้ไทยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากมูลนิธิโครงการหลวงแล้วก็สำนักงานกปร.ครับในเรื่องข้อมูลครับเกี่ยวกับกุหลาบควีนสุธิดาครับ
2: ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันที่25และ26มิถุนายน2569วันนี้แล้วนะครับที่ประชาชนคนไทยรอคอยจากประกาศของสำนักพระราชวังเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
1: ะครับด้วยสำนักพระราชวังนะครับได้รับพระทานพระราชอนุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และก็ถวายสักการะพระศพนะครับของพระองค์ท่านนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้พระทานพระราชอนุญาตนะครับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและก็พระทานพระราชอนุญาตนะครับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:00 น.แล้วก็ได้จัดสมุดหลวงนะครับลงนามถวายความอาลัยไว้แล้วก็วันนี้ครับคุณนพดลครับ ที่พี่น้องประชาชนนะครับจะได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เข้าถวายสักการะพระศพนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาก็คือภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเข้าได้ทุกวันนะครับตั้งแต่9:00 น.ถึง21:00 น.ก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569แล้วก็ประการสุดท้ายของประกาศนะครับก็คือการพระราชทานพระราชอนุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลนะครับคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการบำเพ็ญพระกุศลสวดพระวิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ100วันอันนี้ก็นับไปแล้วก็จะเริ่มนะครับในวันเสาร์ที่19กันยายน2569แล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็พระศพนะครับก็ขอให้ได้แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับสุภาพบุรุษนี่ก็ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีก็ต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเข้ากราบถวายบังคมพระศพแล้วก็พระบรมศพครับ
2: ครับก็แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วยนะครับ
1: ครับ
2: มาถึงเรื่องของการสมัครสอบคัดเลือกกันบ้างนะครับโดยเฉพาะการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในกองทัพบกก็ถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับกองทัพบกมีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570นะครับภาคการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาคกนะฮะเพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับการทดสอบในขั้นถัดไปตามเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดและบรรจุลงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆสังกัดกองทัพบกประเทศที่ประเภทที่รับสมัครสอบและระดับคุณวุฒิการศึกษามีดังนี้นะครับประเภทนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมของกองทัพบกรับจากบุคคลชายหญิงนายทหารประทวนและอาสาและฐานอาสาอัตรานายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชานะครับประเภทนายทหารประทวนรับจากบุคคลชายหญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.นะฮะหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวท.หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปนะครับทั้งสองประเภทนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันรับสมัครสอบวัดความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งภาคขอนะครับ
1: นะครับก็คือภาคกอนี่อนุญาตให้สอบได้นะคร
2: ับ
1: แต่ว่า
2: เวลามาภาคข
1: อภาคขอนี่ต้องมีวุฒิการศึกษามายืนยัน
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือประเภทนักเรียนนายสิบฐานบกก็จะรับจากบุคคลชายและก็ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวท.หรือเทียบเท่านะครับตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขึ้นไปอันนี้ก่อนวันรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนะครับก็คือ30เมษายน2570จะต้องสำเร็จการศึกษาโดยมีกำหนดการนะครับในการรับสมัครและก็สอบคัดเลือกโดยจะเป็นการเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับถึงวันที่30มิถุนายน2569แล้วก็จะปิดระบบนะครับในวันเดียวกันนะครับในเวลา 22:00 น.แล้วก็จะปิดระบบการชำระค่าสมัครสอบในวันที่2กรกฎาคมนะครับในเวลา 22:00 น.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางระบบออนไลน์ในวันที่10กรกฎาคมส่วนผู้ที่มีรายชื่อนะครับที่ว่ามีสิทธิสอบสามารถที่จะพิมพ์บัตรประจำตัวทางระบบออนไลน์ได้นะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนการวัดการสอบนะครับวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาคกนะครับก็กำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมส่วนสนามสอบนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ในหลังบัตรประจำตัวแล้วก็จะประกาศผลนะครับในวันที่4สิงหาคมอันนี้ก็คือเป็นประกาศเดิมนะครับที่น้องๆได้รับทราบไปแล้วนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้นะครับน้องๆคนไหนที่จะสมัครนะครับก็ยังทันอยู่นะครับก็เน้นย้ำนะครับถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นครับ
2: ครับแล้วก็มีประกาศด่วนจากกองทัพบกเกี่ยวกับการสอบที่ว่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสอบภาคกเนี่ยจากเดิมมีการสอบวันเดียวคือวันที่19กรกฎาคมมีการเพิ่มการสอบเป็น2วันนะครับก็คือวันที่18และ19กรกฎาคมแล้วก็มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ผ่านภาคกตามที่กรมกำลังพลฐานบกกำหนดด้วยนะครับโปรดติดตามประกาศรายละเอียดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบการสอบเพิ่มเติมจากหน่วยรับสมัครหรือว่าเว็บไซต์ของกองทัพบกเท่านั้นนะครับกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษานะครับก็โทรไปสอบถามได้นะครับให้เบอร์ไว้022414037นะครับ022414068ถึง9นะครับแล้วก็ต่อด้วย89100 89109นะครับจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการครับ
1: นะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นในส่วนของสำนักงานพระคลังคลั่งที่เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วไทยนะครับผู้มีใจรักเพลงไทยนะครับเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงนะครับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569ชิงเงินรางวัลนะครับกว่า 500,000 บาทซึ่งก็เปิดรับสมัครมานะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วก็จะรับสมัครไปถึงวันที่15กรกฎาคม2569เพราะฉะนั้นน้องๆเยาวชนนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจหรือว่ามีลูกหลานสนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงนะครับในโครงการนี้ได้นะครับก็จะมีประเภทเพลงลูกกรุงประเภทเพลงลูกทุ่งแล้วก็ประเพลงประเภทเพลงไทยร่วมสมัยอันนี้เข้าไปในเว็บไซต์เขาจะมีเฉพาะนะครับว่าประเภทนี้ก็สมัครตามลิงก์ต่างๆนะครับ
2: ครับคุณสมบัติผู้เข้าสมัครนั้นนะฮะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าณวันที่สมัครนะครับไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2ในซีซั่น 1-2 นะครับไม่เป็นผู้ที่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานหรือว่าบริษัทใดในกรณีที่มีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรมาแสดงด้วยนะครับติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ของเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะครับ
1: ครับแล้วก็มาถึงในเรื่องของการฝึกนะครับที่กองทัพบกมีการฝึกร่วม กับประเทศออสเตรเลียนะครับก็คือรหัสชาเพลโก2026นะครับการฝึกผสมนะครับรหัสชาเพลโกนะครับถือว่าเป็นการฝึกของหน่วยที่ดำเนินกลยุทธ์ทางยุทธวิธีของกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกออสเตรเลียในระดับหมวดนะครับจนถึงระดับกองพันซึ่งมีการจัดการฝึกเป็นประจำทุกปีโดยมีการหมุนเวียนนะครับพื้นที่การฝึกในพื้นที่ของกองทัพภาคต่างๆในแต่ละปีสำหรับการฝึกในปีนี้นะครับก็ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่18ถึง29มิถุนายนซึ่งกองทัพภาคที่1นะครับก็จะจัดกำลังพลกว่า400นายนะครับจากกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับเข้าร่วมการฝึกกับกำลังพลจากกองร้อยอาวุธเบาบัตเทอร์เวิร์ด148นะครับของกองทัพบกออสเตรเลียกว่า150นายครับ
2: โดยเมื่อวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และนาวาเอกพอลเวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกณค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งการฝึกในครั้งนี้ทหารจากทั้งสองประเทศได้มีการฝึกในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นว่าการดำเนินกลยุทธ์การดำรงชีพในป่าการยิงปืนทางยุทธวิธีการปฏิบัติการของหน่วยยานเกราะตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติทางทหารและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะครับ
1: นะครับกองทัพบกนะครับมีความเชื่อมั่นนะครับบอกว่าการฝึกผสมชาเพลโก2026นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะและก็ความพร้อมรบนะครับให้กับกำลังพลของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานนะครับในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามและก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับในการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงรวมถึงความพร้อมนะครับในการเผชิญหน้ากับภารกิจต่างทั้งในระดับภูมิภาคและก็ระดับนานาชาติครับ
2: มากันที่เรื่องของการฝึกที่มีมาตรฐานนะฮะซึ่งก็จะช่วยให้เป็นการสร้างทหารให้มีคุณภาพด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านพลตรีณัฐศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6รุ่นปี2569ผลัดที่1เพื่อติดตามการดำเนินการฝึกพร้อมทั้งมอบของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูฝึกและทหารใหม่ในโอกาสนี้ก็ได้ให้อวาทและเน้นย้ำแนวทางการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกโดยมุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นทหารที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจมีความรู้ความสามารถแล้วก็อุดมการณ์ความเป็นทหารผ่านข้อสั่งการสำคัญ4ประการของกองทัพบกนะครับ
1: นะครับประการที่1 นะครับก็คือฝึกให้ทหารนี่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของกองทัพบกประการที่2ครับฝึกให้ทหารมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมีความอดทนมีระเบียบวินัยและสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมประการที่3ครับฝึกให้ทหารมีความรู้และความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ประการที่4ครับปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับภายในหน่วยทหารโดยท่านผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6นะครับแล้วก็ฝ่ายอำนวยการก็ได้ให้การต้อนรับนะครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสัพพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
2: ลงไปที่ภาคใต้กันบ้างนะครับแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกในการเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาและชายแดนใต้พร้อมกับมอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญให้ด้วยนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพันโทหญิงปริชาติโพยนอกประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4เดินทางเข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวเพื่อให้กำลังใจและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในการนี้ก็มอบกระเช้า เยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินบำรุงขวัญในนามผู้บัญชาการฐานบกให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งสอบถามอาการความเป็นอยู่และความต้องการด้านต่างๆโดยเน้นย้ำถึงความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อกำลังพลผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศกองทัพบกให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและสวัสดิการของกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและก็เป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติน
1: ะครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงสักหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาช่วงท้ายของรายการครับ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
4: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับก็คือสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญนะครับหลังจากที่ได้รับรองมาตรฐานนะครับศูนย์เต้านมระดับ Comprehensive Risk Center นะครับจากสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรกนะครับของประเทศไทยเลยนะครับที่ได้รับการรับรองเป็นเวลาระยะ3ปีนะครับก็คือตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2569ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2572ก็เป็นการสะท้อนนะครับให้เห็นถึงศักยภาพและก็ความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเต้านมแบบครบวงจรนะครับตามมาตรฐานสากลซึ่งนายแพทย์สการบุญนาคนะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ากรมการแพทย์เนี่ยได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้มีความเป็นเลิศนะครับเฉพาะทางในระดับสากลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยสูงสุดการที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้รับการรับรองเป็นศูนย์โรคเต้านมนะครับระดับ Comprehensive Breast Center แห่งแรกของประเทศนะครับจึงนับว่าเป็นความสำเร็จสำคัญนะครับของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับของสตรีไทยเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและก็มาตรฐานและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมครับ
2: ทางด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดเผยเพิ่มเติมว่าสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ทัดเทียมระดับสากลพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไปสู่หน่วยบริการทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงได้พัฒนาระบบบริการและเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเต้านมแบบองค์รวมโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้และข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นการวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในทุกระยะของโรค
1: นะครับความสำเร็จครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพบริการจนได้รับการรับรองนะครับตามมาตรฐานระดับประเทศแล้วก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นแรงผลักดันในการที่จะยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านการป้องกันวินิจฉัยและก็การรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพต่อไปครับ
2: ครับมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยเป็นไรครับ
1: ครับก็พรุ่งนี้แล้วครับคุณนพดล
2: ฮะเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหม
1: ครับใช่ครับก็คือการเลือกตั้งนะครับท่านบอกว่าเป็นพลังของประชาชนก็มาร่วม กำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครนะครับด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกนะครับก็มี5ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการลงคะแนนเลือกตั้ง
2: ครับ
1: อันดับแรกก็คือการตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ลำดับที่ของตัวเองลำดับที่2นะครับยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง3นะครับก็จะรับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับบัตรสีเขียวนี่ใช้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็บัตรสีชมพูเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.หลังจากนั้นขั้นตอนที่4ครับเข้าคูหากาเครื่องหมายกากบาทเน้นย้ำนะครับต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับในช่องผู้สมัครที่ต้องการที่จะเลือกบัตรละ1หมายเลขแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพับบัตรเลือกตั้งแล้วก็หย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2519ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ก็สามารถที่จะศึกษาขั้นตอนล่วงหน้านะครับเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มั่นใจในทุกขั้นตอนครับ
2: 1เสียงของคุณก็คือพลังในการกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่นะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์แล้วก็ชวนคนในครอบครัวเพื่อนคนรอบข้างมาร่วมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้ก็ให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ก่อนวันเลือกตั้ง7วันแล้วก็หลังจากวันเลือกตั้ง7วันนะครับก็ต้องมีการแจ้งด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไปลงได้แล้วก็เพิกเฉยไปเลย
1: นะครับก็จะเสียสิทธิ์ทางการเมืองนะครับทางตำแหน่งต่างๆแล้วก็ปิดท้ายนะครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์สามเณรนะครับก็เชิญแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถวายพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการบริจาคโลหิตนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่26แล้วนะครับก็จะไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับ28มิถุนายนณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหรือว่าหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ณวัดต่างๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครตลอดเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ขอเชิญนะครับในการที่จะร่วมลงนามถวายสักการะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมหากุศลนะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาย้ำตำรวจวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและศาลค้านประกันปลัดภูเก็ตกรณีเรียกรับเงินสอบข้าราชการท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มรักษาความปลอดภัยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.และเมืองพัทยา28มิถุนายนนี้ใครฝ่าฝืนขายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรามีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับคุณไปติดตามค่ะ
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยได้มีข้อสั่งการที่สำคัญไปยังหน่วยปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหากปรากฏเหตุการณ์สำคัญหรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้ทุกหน่วยรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนพร้อมกำชับตำรวจทุกนายต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองระมัดระวังการกระทำที่ส่อไปในทางกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพร้อมย้ำเตือนว่าห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งรวมทั้งห้ามผู้ใดขายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้จนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้อันเป็นความผิดตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมีโทษหนักทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กกต.ยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้มั่นใจกระบวนการโปร่งใสคาดดูผลไม่เป็นทางการภายใน3ทุ่มพร้อมตั้งเป้าคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์ทะลุ 70% คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ล่าสุดทางกกต.เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบุว่าขณะนี้ทั้ง 6,000 กว่าหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อม 100% โดยครั้งนี้ได้เน้นย้ำและจัดอบรมเข้มข้นแก่ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานและลดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการทำงานภายใต้ความกดดันโดยกำชับให้ยึดกรอบกฎหมายและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดสำหรับการนับคะแนนและรายงานผลวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 21:00 น.ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์ครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ 60-70% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปี 2565นอกจากนี้ยังได้ฝากเตือนไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและอาจถูกจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวนานถึง 10-20 ปีซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ความคืบหน้าภายหลังตำรวจปปป.ควบคุมตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตไปยื่นคำร้องขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังในคดีเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นจำนวน3รายรวม 900,000 บาทนั้นล่าสุดศาลมีคำสั่งค้านประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงกว่า3ปีและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
5: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
12: Inspiration
13: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
13: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: ขึ้นทุกที
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater together.
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
8: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
9: คุณไม่น่าจะทำได
10: ้พูดช้าๆได้ไหม
11: English please
7: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดานรินรักหลุยส์กอตกับตันชลธรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2:30 น. 2:30 น.ดูทีวีช่องวัน31 3:30 น.ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
12: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแสบ
13: ว
12: ัน
13: ไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
14: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธพุทธัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 ดีเจไอดอลดีเจเผือกดีเจเติ้ลและดีเจต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในinbox ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: สวัสดีวันเสาร์เติมความสุขวันละนิดชีวิตจะแจ่มใสสวัสดีวันเสาร์ค่ะขอให้เป็นวันที่อบอุ่นหัวใจนะคะ
14: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist Non-Stop
14: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
3: อ e i เร
4: พอดีที่คิดเร
3: อ e i เร
4: ลงตัวอย่างที่คิดเร
3: อ e i เร
4: ไม่เสียอย่างที่คิดเร
3: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
3: อ e i เร
4: พอดีอย่างที่คิดเร
3: อ e i เร
4: ลงตัวอย่างที่คิดเร
3: อ e i เร
4: ไม่เสียอย่างที่คิดเร
3: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: EFM Playlist of the Week
4: Highest Clamor
5: Number 6
6: บอกใจอย่าไปรักเขาจำไว้เขาไม่รัก
7: จำไว้อิงวรันธร
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกทมพร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก 100% หากมีพายุฝนไฟดับมั่นใจว่ารับมือได้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: กทม.ยืนยันพร้อม 100% จัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กางแผนเผชิญเหตุรับมือพายุฝนไฟดับมั่นใจว่าไม่กระทบผู้มีสิทธิ์กว่า 4,400,000 คนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายณรงค์ รังสีปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้งณวัดสามพระยาวรวิหารเขตพระนครเพื่อยืนยันความพร้อมทั้ง50เขตรวม 6,628 หน่วยเลือกตั้งโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า 74,000 คนประจำการทุกหน่วยเพื่อความโปร่งใสนอกจากนี้ในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อีกด้วยสำหรับแผนเผชิญเหตุรับมือสภาพอากาศปลัดกทม.ระบุว่าได้ประสานตำรวจท้องที่ให้เร่งระบายการจราจรหากมีฝนตกจากกรณีพายุพัดเสาไฟฟ้าล้มที่เขตลาดกระบังกระทบหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงกำลังเร่งกู้ระบบซึ่งทางกรุงเทพมหานครมีแผนสำรองพร้อมย้ายจุดเลือกตั้งทันทีหากจำเป็นพร้อมยืนยันว่าไม่กระทบต่อการสัญจรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยอดสรุปผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดมีจำนวนกว่า 4,428,000 คนโดยเขตคลองสามวามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดและเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มีสิทธิน้อยที่สุดจึงขอชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2569วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนาสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: วันนี้ที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่พิธีพุทธาภิเษกการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจัดทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนามูลนิธิและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบการบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทั้งนี้มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนา92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์คุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
4: ้ EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคต

0: ที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกับเราว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันเสาร์พยายามมาตลอดเลยเหนื่อยไม่น่าคนเก่งวันเสาร์นี้อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองได้พิงใจบ้างนะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กินแล้วฟินต้องแบบสปูนนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งข้าราชการเป็นหลักประกันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: จุ้งขยง
6: 1
5: แมลงขยับ
6: 2
5: เมื่ออาร์ตขยับ
7: อาร์ต
5: ครบจบทุกเร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดูดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
5: รณีการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นจนเกิดข้อสงสัยว่าคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการสืบสวนของตำรวจหรือไม่ล่าสุดมีรายงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาโดยใช้ตำแหน่งข้าราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากเห็นว่าเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดของศาลอย่างเคร่งครัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งเหยิงหรือแทรกแซงพยานหลักฐานหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินคดีศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวกลับมาควบคุมได้ทันทีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผนึกกำลังทุกหน่วยเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงพร้อมยอมรับปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี68เกือบ300ล้านลูกบาศก์เมตรคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวถึงการติดตามปริมาณฝนตกสะสมในปี2569ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณฝนตกสะสมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติที่112ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่าค่าปกติที่118ส่วนสถานการณ์น้ำในปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณน้ำกักเก็บโดยรวมกว่า 44,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ55ของความจุซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปี2568อยู่ที่293ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมโดยได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆหลังพบว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำน้อยถึง15แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางถึง79แห่งแต่ขณะเดียวกันยังต้องมีการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากถึง60แห่งอาทิอ่างเก็บน้ำแม่งาสมบูรณ์ชนอ่างเก็บน้ำกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำลำเปาเพื่อเป็นการวางแผนการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมส่วนด้านการเกษตรพื้นที่นาข้าวพื้นที่ปลูกผักพบว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอจนถึงระยะการเก็บเกี่ยวส่วนพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและทำการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยได้รับทราบถึงสถานการณ์พร้อมกับแนะนำให้มีการขุดลอกล่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายพงษ์ฤทธิ์ชื่นอารมณ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาให้ร่วมมือชะลอการปลูกข้าวออกไปก่อนโดยในเดือนหน้าจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คาดว่าช่วงที่แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวคือเดือนสิงหาคมพร้อมกล่าวว่าสำหรับเกษตรกรที่ยังคงปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยากให้ลองปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่หลากหลายเช่นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างทุเรียนซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างรายได้สร้างโอกาสให้มากขึ้นพัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีบ่ายวันเสาร์ครับผมคุณผู้ฟังเสาร์แบบนี้จะเหงาได้ไงเนาะ3โมงถึง5โมงเย็นครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ครับ2ชั่วโมงนี้แน่นอนครับผมเราจะมาร่วมลุ้นกันครับผมว่า20อันดับเพลงเนี่ยที่ถูกนำมาสร้างเป็น playlist มากที่สุดประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนของ EFM 94มีเพลงอะไรบ้างและแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฤดูใหม่ครับผมได้แชมป์ of the week ไปครองมาดูกันว่าเขาจะสามารถครองแชมป์ of the week 4สัปดาห์ติดได้หรือเปล่านะครับเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนส่งเชียร์เข้ามาได้2ช่องทางคุณผู้ฟัง Atime ฟังฟิน Music Application นะแล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับผมอยู่ด้วยกันยาวๆ2ชั่วโมงเลยทักทายช่องแชทกันก่อนเลยสวัสดีน้องก้องนะครับสวัสดีคุณเคทีนะสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับผมตอนสวัสดีคุณเอกราชด้วยตอนนี้ใครที่ดูผ่านทางไลฟ์อยู่น่าจะมีคำถามเดียวกันในหัวนะครับว่าพี่ชาวีจะใส่สูตรมาจัดรายการวิทยุเพื่อ ใส่มาเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีไปเป็นพิธีกรงานแต่งของเพื่อนต่อนะครับผมแต่ก็วันนี้มั่นใจมากๆว่าตัวเองคือพิธีกรเป็นดีเจที่แต่งได้เรียบร้อยที่สุดแล้วนะฮะในบรรดาดีเจทั้งหมดที่จัดรายการพร้อมกันอยู่วันนี้นะครับผมน่าจะเป็นดีเจที่แต่งตัวเรียบร้อยที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากมาดูพี่ชาวีใส่สูตรนะฮะก็เข้ามาดูกันได้นะครับผม Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ของเราครับผมเบรกแรกเดี๋ยวไปกันก่อน4อันดับครับอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้อาจจะขอเปิดเป็นเพลงช้าๆนะครับผมเริ่มมาที่อันดับที่20ก่อนเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้ลงมาจากอันดับที่18ครับผมอยู่กับเรามาแล้ว7สัปดาห์ด้วยกันครับผลงานเพลงจากพี่ Dax Rock Rider พี่จวิ่งกับพี่1 EDC และพี่ชาวจาก Cocktail ครับกับอดีตก็คืออดีตครับและอันดับ19ครับผมกับ New Entry เพลงแรกของเรามาแล้วศิลปินคนนี้นะฮะทำได้ทุกอย่างแสดงได้ร้องได้เต้นได้เล่นได้พิธีกรได้ทำได้หมดจริงๆนะครับผมณนนท์ครับคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากเขาผิดมากไหมครับเข้ามาสัปดาห์แรกครองอันดับที่19ไปและอันดับที่18ครับผมไปแนวเพื่อชีวิตกันบ้างครับผมจากพี่เล็กรัชเมธครับเพลงนี้อยู่กับเรามา7สัปดาห์ต่อเนื่องลงมาจากอันดับ16สู่18ครับนี่คืออบอวนและอีก1เพลงจากอันดับ17เป็นผลงานเพลงคอลแลบจากเรียกว่า2มหาเทพในวงการดนตรีไทยเดี๋ยวรอไปฟังกันว่าจะเป็นเพลงไหน
6: Number 20

0: และนี่คือผลงานเพลงในอันดับที่17ครับผมคุณผู้ฟังจากอัลบั้ม Mono and Spectrum จากพี่นนท์ถนนฟิชวิ่งกับพี่เต่าโยบอย TJ ครับนี่คือกลัวลืมครับผมมาคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันตอนนี้อยู่ที่อันดับ17แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะว่าใครจะเป็น Highest Climber of the Week ใครจะเป็นHighest Entry of the Week และแน่นอน Champ of the Week จะเป็นใครนะครับอย่าลืมครับผมส่งเข้ามาทักทายกันได้2ช่องทาง Airtime ฟังฟิล์ม Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับวันนี้ใครที่ขอเพลงเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้ได้นะวันนี้ต้องเปิด20อันดับเพลงนะครับผมแต่ถ้าอยากขอเพลงใหม่เนี่ยพรุ่งนี้เจอกันได้ที่ FM New Release 3:00 ถึง 5:00 เช่นเดียวกันก่อนไปลุยกันต่อฝากไว้อีกครั้งนึงคุณผู้ฟังกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอันดับที่16ครับผมในที่สุดเข้ามาจนได้เข้ามาจนได้ผลงานเพลงจากเพอร์พีชครับคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงที่พิมแอบเชียร์อยู่ลึกๆนะฮะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับผมเพลงนี้โปรดิวซ์โดยต้นหนนะครับและพิมบอกได้คำเดียวเลยว่าอยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังกับเพลงนี้ดูมันจะเป็นเพลงช้าที่มีความวายแต่ท่อนโซโล่ท่อนสุดท้ายของเพลงนี้คุณผู้ฟังเป็นการอะแดปเอาโซโล่กีตาร์ร็อกใส่เข้ามาในเพลงช้าที่ความหมายเศร้าขนาดนี้ได้ลงตัวมากๆเดี๋ยวอยากให้ลองฟังกันดูแล้วไปกันต่อเนื่องในอันดับที่15คุณผู้ฟังอีก1 new entry และอีก1เพลงที่ขอนเข้ามาเยอะมากๆครับผมผลงานเพลงจาก Black Heart ที่ตอนนี้เนี่ยใครๆก็บอกว่าโหฟังเพลงนี้แล้วติดหูมากๆนะครับผมกับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะครับผมเข้ามาสัปดาห์แรกอยู่อันดับ15เลยและต่อเนื่องกันอีก1อันดับคุณผู้ฟังจากวง Freehand ครับผมนี่คือผลงานเพลงที่อยู่กับเรามาแล้ว3สัปดาห์ลงมาจากอันดับ8สู่อันดับที่14กับเมื่อถูกค้นพบครับ
1: Number 16 New Entry

0: เมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ครับผมคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงที่ความหมายดีมากเลยอ่ะคือเอาจริงๆนะการจะรักใครสักคนเนี่ยเราต้องขอบคุณอะไรบางอย่างบนโลกใบนี้ที่ทำให้เราถูกค้นพบและเราก็ได้ค้นพบเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมหนึ่งผลงานเพลงจากฟรีแฮนด์ที่อันเดอร์เรทมากๆครับผมฝากเพลงนี้ไว้ด้วยกับเมื่อถูกค้นพบครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับอันดับ13 12และ11ครับ1ใน3อันดับนี้มี New Entry รออยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: EFM Fandom Life
9: นอร์ออโต้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับผม
9: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอร์ออโต้แล้ว
10: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอร์ใช่หรือไม
13: ่ใช่ครับ
9: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
13: เอาความจริงไหมครับใช่ค
10: ่
13: ะ
10: ถามนอร์ครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
13: ใช่ครับ
10: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
13: ใช่จริงครับผม
9: ทั้งตัวและหัวใจ
14: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สวัสดีวันเสาร์นอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: ต่อกันกับอันดับที่13 12และ11ใน EFM Playlist of the Week ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับกลับมาเดี๋ยวทักทายช่องแชทกันหน่อยหนึ่งทีดีกว่านะครับผมมีคนเริ่มอัปเดตเข้ามาเยอะแล้วนะสวัสดีคุณนัทด้วยนะครับบอกว่าสะพานใหม่ดอนเมืองตอนนี้ฝนตกนะครับผมสวัสดีพี่เจินนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเพชรด้วยนะสวัสดีคุณคิมนะครับผมสวัสดีคุณอัชรพรด้วยนะฮะนี่มีคนว่าส่งมารอลุ้นเพลงจากพี่พิกฤตนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันว่า20อันดับจะมีหรือเปล่านะครับมาไปลุยกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอันดับ13ครับผมอย่างที่สปอยไปครับมี1ผลงานเพลง New Entry ครับผมซึ่งแน่นอนครับ New Entry เพลงนี้ก็อยู่ในอันดับที่13เลยกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ส้มมารีครับผมการบอกเลิกใครสักคนนึงไปอ่ะผมว่ารีบเลิกดีกว่ายิ่งดึงเวลาเป็นนานเท่าไหร่คุณยิ่งต้องเสแสร้งแกล้งทำเป็นใครสักคนซึ่งเอาจริงๆมันไม่ได้เนียนครับเหมือนที่พี่โซมารีบอกไปว่าหนังที่คุณสร้างขึ้นมาทุนต่ำสุดๆนี่คือหนังทุนต่ำผลงานเพลงในอันดับที่13ครับและอันดับ12ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังกับพื้นที่รอข้ามครับผมผลงานเพลงจากพี่ไฮครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาเป็น New Entry ในอันดับ13และสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่12นะครับและอีก1เพลง เคยเป็นรองแชมป์มาแล้วคุณผู้ฟังอยู่กับเรามา12สมัยด้วยกันครับผมในอันดับที่11ในสัปดาห์นี้กับผลงานเพลงจากมายาร่าฟีเจอริงกับ C9 นี่คือ Rain Zone ครับ
11: Number 13 New Entry

0: และนี่คือครึ่งแรกครับผมของ EFM Playlist of the Week เราคุณผู้ฟังจากอันดับที่20สู่อันดับที่11ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยมารีแคปให้ฟังนะว่ามีเพลงอะไรไปแล้วบ้างนะครับส่วนใครที่กำลังรออยู่คุณผู้ฟังกับแชมป์ of the Week เนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าน้องนุ้นนิวจะสามารถครองแชมป์สมัยที่4ต่อเนื่องได้หรือเปล่าที่สำคัญนะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ Highest Entry Highest Climber ยังไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงหน้าสนุกแน่นอนทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไปคุณผู้ฟังบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอฝากไว้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับพักฟังข่าวกันก่อนส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรานะครับมีเพลงเพราะๆจากพี่แพรวคณิตกุลและยารินดาให้ฟังกันครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ผมเครียดผมเส้นผมแส
1: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะอัยการสูงสุดมีข้อสั่งการให้ DSI ดำเนินคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โยงนักการเมืองเพิ่มอีก6รายสักครู่มาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
7: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: อัยการสูงสุดมีข้อสั่งการให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก6รายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวข้องสสชนภัทรออกหมายจับแล้ว1รายอีก5รายอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่ม
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสสชนภัทรนาคซั่วว่าภายหลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและจัดส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการพิจารณาเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนั้นล่าสุดอัยการสูงสุดได้มีข้อสั่งการแนะนำให้ดำเนินคดีกับบุคคลเพิ่มเติมอีก6รายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายดังกล่าวทั้งสิ้นโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายจับไปแล้ว1รายส่วนอีก5รายจะดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตามข้อแนะนำของอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวข้องในหลายฐานและกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวไปแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งติดตามตรวจสอบและขยายผลเส้นทางการเงินรวมไปถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการดำเนินคดีเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนทั้งนี้ในส่วนของนายชนภัทรเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมภายหลังจากการปิดสมัยประชุมสภาสำหรับข้อกล่าวหาที่จะดำเนินการแจ้งเพิ่มนั้นได้แก่ความผิดฐานเป็นอ้างยี่ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีและความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามมาตรา 5 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโทษจำคุกสูงสุด15ปีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่ประสบนิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความรักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในคุณูปการที่ได้พระราชทานแก่ประสบนิกรยังความผาสุกแก่บ้านเมืองเป็นอเนกประการคุณสราวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
6: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีประสบนิกรจากทั่วประเทศเดินทางมารอต่อคิวตั้งแต่เวลา 6:00 น.ด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนมาโดยตลอดการเดินทางเข้าพื้นที่จะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงลอดอุโมงค์หน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทีมแพทย์คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางทั้งนี้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับพระราชทานพระรูปที่ประดิษฐานพระโกศพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยรายละเอียดเวลาเปิดให้เข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงเช้า8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงบ่าย11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงค่ำ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะเป็นหมู่คณะสามารถทำหนังสือแสดงความจำนงผ่านเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ โลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ต้อนรับกลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับ EFM Playlist of the Week ครับผมคุณผู้ฟังอยู่กับผม DJ พีมนะจ๊ะตอนนี้เราเข้าสู่10อันดับท็อป10กันแล้วครับก่อนไปลุยกันเดี๋ยวรีแคปให้ฟังก่อนว่าอันดับที่20ถึง11มีเพลงอะไรไปเรียบร้อยแล้วบ้างนะครับอันดับที่20อดีตก็คืออดีตครับ19ผิดมากมาย18อบอวน17กลัวลืม16ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง15เมื่อไหร่จะมีใจให้กัน14เมื่อถูกค้นพบครับ13หนังทุนต่ำ12หนังทุนต่ำหนังทุนต่ำนะโอ้ตายแล้วคนที่ไหนหนังทุนต่ำนะครับผม12ครับพื้นที่รอข้ามและ11 Rain Zone ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้ลุยกันต่อกับ10อันดับท็อป10เลยคุณผู้ฟังขอโทษที่เสียงเหินนะครับผม มาไปกันต่อเลยดีกว่าเริ่มกันที่อันดับ10ครับผมอันดับ10ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยขึ้นมาจากอันดับที่14ครับอยู่กับเรามาทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันครับผมกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอจากพี่ว่านชัยครับและอันดับที่9คุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเยอะมากๆในช่วง EFM New Release นะครับผมมาแล้วผลงานเพลงใหม่จากพี่พละพลครับกับอะไรน้ำหนักคุณผู้ฟัง New Entry เข้ามาอันดับ9เลยและต่อเนื่องกับอันดับ8ครับผมเขาคือ highest entry of the week คุณผู้ฟังเปิดตัวเข้ามาสูงเข้ามาไกลถึงอันดับที่8เดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงไหนครับ
4: number 10

0: ขอแสดงความยินดีกับเพลงอุสาสางจาก JC Jen ครับผมที่ได้เป็นHighest Entry of the Week ครับผมหรือว่าเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นะคุณผู้ฟังเข้ามาสัปดาห์แรกเนี่ยก็ครองที่8ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปกันต่อกับอันดับ7อันดับ6และอันดับ5ครับผมคุณผู้ฟังเอา7กับ6ก่อนดีกว่าเดี๋ยว5ตามมาอันดับ7ครับผมผลงานเพลงนี้เนี่ยอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันนะครับเคยขึ้นไปไกลสูงสุดเนี่ยติดท็อป3มาแล้วผลงานเพลงจากไลค์แคนอย่างถ้าเกิดครับและต่อเนื่องกับอันดับ6เลยคุณผู้ฟังนอกจากที่เพลงนี้เขาจะเป็นเพลงในอันดับที่6แล้วเขายังเป็นHighest Climber ครับผมผลงานเพลงจากน้องๆวงบัสไต่ขึ้นมาสูงถึง5ขั้นครับผมกับล่าสุดจากพวกเขากับดีใจที่ไม่มีเธอช้าๆจากน้องๆวงบัสกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟัง2เพลงนี้กันเลยเริ่มจากผลงานเพลงนี้ในอันดับที
1: ่ Number 7
0: พี่เท่งอ่ะเถิดเทิงถนนคือเถิดไทยแต่ถ้าอยากฟังเพลงที่ถูกใจเถิดกล้าถ้าเกิดจากไลแคนครับ

0: ดีใจที่ไม่มีเธอจากวงบัสครับผมก่อนไปพักการคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งหนึ่งกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: สวัสดีวันเสาร์วันเสาร์นี้อย่าลืมเติมเพื่อนนะจะเหนื่อยขนาดไหนแต่ทุกเรื่องก็ผ่านไปได้หมดเลยเพราะเจอเพื่อน
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: เดี๋ยวเบรกนี้พิมพ์ขออนุญาตรัว5อันดับเลยนะครับผมคุณผู้ฟังแล้วก็จะประกาศแชมป์ออฟเดอะวีคกันเลยในเบรกนี้เพื่อไม่ให้ทุกคนต้องรอนานนะครับก่อนไปฟัง5อันดับท็อป5กันฝากไว้เลยอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับเริ่มมาที่อันดับ5ก่อนเลยผลงานเพลงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็น new entry นะครับผมและขึ้นมาสูงมากนะเข้ามาอยู่ในอันดับที่6เลยคุณผู้ฟังและเป็น highest entry of the week ด้วยครับผมพี่อิงวรัญชรครับกับผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าจำไว้ครับผมต่อเนื่องกับอันดับที่4ครับผมหลายๆคนส่งเชียร์เพลงนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากน้อง PP กฤตครับผมอยู่กับเรามา2สัปดาห์แล้วขึ้นมาจากอันดับ7สู่อันดับ4เก่งไม่พอครับและอันดับ3ครับผมคุณผู้ฟังนี่คือผลงานเพลงที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมา3สมัยติดครับคุณผู้ฟังแต่สัปดาห์นี้เขาไม่สามารถรักษาสมัยที่4ไว้ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับถึงอยู่ที่4ในตารางแต่เชื่อว่ายังเป็นที่1ในใจใครหลายคนเสมอผลงานเพลงจากน้องนุ่นนิวอย่างฤดูใหม่ครับและอันดับ2หรือว่ารองแชมป์ของเราสัปดาห์นี้มีคนส่งเชียร์กันเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับผมน้องออมส่งเชียร์เข้ามานะกับผลงานเพลงนี้ได้แค่เดินมาส่งจากพี่กวินดีฟีเจอริ่งกับ Black Heart ครับเพราะฉะนั้นแชมป์ออฟเดอะวีคของเราสัปดาห์นี้กลับมาเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไป3สัปดาห์ครับผมผลงานเพลงจากพี่แบงค์ปรีตินี่คือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมวันนี้เดี๋ยวดีเจพิมขออนุญาตทิ้งท้ายไปก่อนนะครับผมเพราะว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่ทำให้เพื่อน2คนเนี่ยได้เป็นหลัวผูเลียมูกันอย่างเป็นทางการนะครับผมเดี๋ยวเจอกับพิมพ์ใหม่วันพรุ่งนี้คุณผู้ฟัง 3-5 โมงที่ FM New Release วันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันสวัสดีครับ
3: Number 5

BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: พุทธอกพุทโธ
1: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
2: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
11: จริง
10: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
11: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
10: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
12: สนับสนุนโดย
13: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระรูปพระโกศที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกขณะที่บรรยากาศการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันแรกประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมายังไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.คึกคักผู้สมัครลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงต่อเนื่องประชาชนผู้มีสิทธิ์พร้อมกันที่คูหาพรุ่งนี้ 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกผู้ว่ากาบัตรสีเขียวเลือกสก.กาบัตรสีชมพู ประธานกกต.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ยืนยันหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยทั่วกรุงเทพพร้อม 100% มั่นใจออกมาใช้สิทธิ์ 70% สูงกว่าการเลือกตั้งปี 65 ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 3 ทุ่มด้านกรุงเทพมหานครยืนยันจัดเลือกตั้งพรุ่งนี้เตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือพายุฝนไฟดับมั่นใจไม่กระทบผู้มีสิทธิ์กว่า 4 ล้าน 4 แสนคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มรักษาความปลอดภัยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสก.และเมืองพัทยา28มิถุนายนนี้ย้ำตำรวจวางตัวเป็นกลางห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงจับตาใครฝ่าฝืนขายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับกกต.ยืนยันพิจารณาสำนวนสว.ตามกรอบกำหนด12วันไม่มีการยื้อย้ำทำหน้าที่ตรวจสอบไม่ใช่ไปรษณีย์ส่งต่อเรื่องพร้อมยันว่าไม่กดดันแม้โดนกระแสสังคมจับตาตำรวจปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังถูกจับคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นภาคใต้ล่าสุดศาลอนุญาตให้ใช้ตำแหน่งประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปลัดจังหวัดภูเก็ตยังปิดปากเงียบเผยพฤติกรรมแอบอ้างผู้ใหญ่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันพนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบคอบรัดกุมพร้อมขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอุกอาจคนร้ายลอบยิงอส.ยะรังเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากส่งบุตรไปโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีกรรมาธิการความมั่นคงปลื้มลงพื้นที่ดูรั้วชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีเผยสร้างได้สวยงามพร้อมสนับสนุนกองทัพเต็มที่สร้างทุกแนวรบหนุนนโยบายรัฐบาลวันปะทะซ้ำเล็งลง4จังหวัดอีสานกลางเดือนกรกฎาคมเหตุพื้นที่ล่อแหลมทหารบ้านเขมรไม่มีวินัยกรมอุตุเตือนประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้น30จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักสูงสุด 60% ขณะที่ช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่และยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาทะลุ900คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 51,000 คนประชาชนจำนวนมากต้องลงมือค้นหาญาติที่สูญหายด้วยตนเองหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยของรัฐมีไม่เพียงพอขณะที่ทีมกู้ภัยนานาชาติเดินทางถึงพื้นที่ประสบภัยแล้วเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายต่อไป
14: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn, popcorn, eh? Popcorn, popcorn, eh?

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
3: พอดีที่คิดเร
2: ลงตัวอย่างที่คิดเร
3: ไ
2: ม่เซกินที่คิดเร
3: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.thวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
2: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
3: RE-I เร
2: พอดีอย่างที่คิดเร
3: RE-I
2: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
3: RE-I
2: เรไม่เซกอย่างที่คิดเร
3: เร
2: ชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: สวัสดีวันเสาร์ถ้าวันเสาร์นี้เจอเรื่องที่ไม่ดีอยู่หวังว่าความสุขจะรีบเดินทางมาเคาะประตูหาคุณในเร็ววันนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ที่ไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขากิน

0: กินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
3: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
4: คุณไม่น่าจะทำได
3: ้พูดช้าๆได้ไหมอ่ะ
4: English please
2: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning MoodMusic start your day
5: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง
3: สปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
11: สวัสดีวันเสาร์นอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะคะ
12: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
13: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6800-3000

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแสบ
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอกพุทธทัวร์ขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
7: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เราเจอกันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะรับฟังได้ทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook สถานีสนามเป้าค่ะหลังจบรายการไปนะคะใครที่อยากไปฟังย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ที่พอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยวันนี้มีประเด็นข่าวร้อนที่ยังต้องติดตามกันหลายข่าวเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ปปป.บุกไปจับกลุ่มตัวมาฐานไปรับเงินช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถูกคุมตัวสอบเครียดเลยนะคะล่าสุดได้ประกันตัวแล้วส่วนพื้นที่3จังหวัดภายแดนภาคใต้คนร้ายยังป่วนไม่หยุดมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมไปถึงบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวกันค่ะ
7: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
9: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
10: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
14: ยุงขยง
15: 1
14: แมลงขยาบเมื่ออาบขยับอาบครบจบทุกเรื่องแมลง
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบัน

0: วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอข่าวค่ำนะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะก็มีบรรยากาศนะคะประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเลยมารอเข้าถวายสักการะพระศพกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปนะพบว่าช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาทั้งในกทม.แล้วก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะมากันเป็นหมู่คณะมากันรายบุคคลมารอเข้าถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องต่างก็มาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะในด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศด้วยก็ล้วนเป็นสิ่งที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่วนการเข้าไปถวายสักการะพระศพนะคะหลังจากที่มาถึงแล้วเราจะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองที่บริเวณท้องสนามหลวงก่อนผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพก็จะได้รับสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็มีการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพที่หน้าพระโกศค่ะถ้าหากท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังมีจิตอาสาที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดลำดับให้กับประชาชนด้วยส่วนช่วงเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพค่ะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาก็คือ8โมงเช้าถึง10โมง11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะจุดคัดกรองจะปิดเวลา20นาฬิกาค่ะใครที่จะเดินทางไปก็วางแผนดีๆนะคะหลังจากที่ถวายสักการะพระศพเรียบร้อยแล้วจะเดินทางออกจากพระบรมมหาราชวังจะต้องผ่านประตูอนงคลีลาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระรูปพระโกศที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังนะคะให้ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะสามารถเข้าไปดูแบบฟอร์มได้ที่ www.royaloffice.th นะคะหลังจากส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วทางสำนักพระราชวังก็จะแจ้งวันเวลาแล้วก็รายละเอียดให้ท่านทราบต่อไปค่ะไปดูบรรยากาศการเลือกผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ชาวกทม.จะต้องไปใช้สิทธิ์ออกเสียงการเลือกพ่อเมืองคนใหม่หรือรวมไปถึงคนที่อยู่พัทยาด้วยนะคะไปดูความพร้อมของแคนดิเดตแต่ละท่านวันนี้กันหน่อยค่ะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของทางกกต.ด้วยนะคะวันนี้คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการส่งมอบตรวจรับบัตรเลือกตั้งหีบบัตรคูหาวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่โรงเรียนบางกะปิเขตบางกะปิสำนักงานเขตบึงกุ่มติดตามความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ก็คือ28มิถุนายน2569คุณณรงค์บอกว่าขณะนี้หน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยทั่วกรุงเทพมีความพร้อม 100% แล้วเน้นย้ำการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.อย่างเข้มข้นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องลดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะไปนึกถึงบรรยากาศการเลือกตั้งสนามใหญ่ที่ผ่านมาใช่ไหมคะทางกกต.ก็กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ยึดหลักกฎหมายวางตัวเป็นกลางตลอดการปฏิบัติหน้าที่ส่วนการนับคะแนนและการรายงานผลค่ะวางระบบรองรับไว้เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ภายในเวลาประมาณ3ทุ่มของวันเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้เลยกกต.ฝากเชิญชวนนะคะชาวกทม.ค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆก็ตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้น่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ค่ะก็สูงกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2565ด้วย ก็ใครที่เป็นชาวกทมนะคะหรือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่พัทยาก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันนะคะพรุ่งนี้ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยทั้งกทมและเมืองพัทยาด้วยผบ.ตร.เน้นย้ำข้าราชการตำรวจให้วางตัวเป็นกลางโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสตช.บอกว่าผบ.ตร.ได้กำชับการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสก.ผู้ว่ากทม.สมาชิกเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดจนช่วงเวลาการจัดการเลือกตั้งมีข้อสั่งการสำคัญไปยังหน่วยปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งตลอดจนอำนวยความสะดวกการจราจรหากมีเหตุการณ์สำคัญหรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้ทุกหน่วยรีบรายงานโดยด่วนกำชับตำรวจทุกนายต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองระมัดระวังการกระทำที่ส่อไปในทางกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ฝากย้ำเตือนเลยเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทำไม่ได้ผิดกฎหมายบัตรเลือกตั้งค่ะเดี๋ยวบางคนจะลืมตัวนะบัตรเลือกตั้งห้ามนำออกจากหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาดและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วด้วยนะคะฉีกบัตรอันนี้ก็ทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะห้ามขายแจกจ่ายจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้27มิถุนายนจนถึง 18:00 นของวันพรุ่งนี้28มิถุนายนนะคะจะถือเป็นความผิดตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับถ้าหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนใครที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะกังวลเรื่องของบัตรประชาชนบางคนบัตรหายบัตรชำรุดก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ารอบนี้ทางกกต.ขอฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าถ้าหากบัตรประชาชนของใครที่หมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องขอบัตรใหม่สามารถเข้าไปขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้เลยค่ะวันนี้วันเสาร์เนี่ยจริงๆเปิดทำการทั้งวันนะแต่ว่าตอนที่อ่านข่าวอยู่นี่ก็น่าจะปิดทำการแล้วนะคะแต่วันพรุ่งนี้ที่เป็นวันเลือกตั้งเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการประชาชนอยู่ให้ไปทำบัตรประชาชนใหม่ได้นะคะที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตของกทม.ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 17:00 นใครที่จะไปเลือกตอนบ่ายเนี่ยตอนเช้าก็แวะไปทำให้เรียบร้อยก่อนได้ค่ะก็จะมีที่จุดบริการด่วนมหานคร Bangkok Express Service มี19แห่งทั่วกทม.เลยแต่ละแห่งจะมีเวลาทำการแตกต่างกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะจะมีสายด่วนกทม.หมายเลข1555ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนใครที่อยู่พัทยาเมืองพัทยาก็เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเช่นเดียวกันที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาในวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะ 8:30 ถึง 4:30 ค่ะฝากท่านผู้ชมนะคะรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆอย่านอนหลับทับสิทธิ์กันเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีของปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการรับเงินแลกกับการบรรจุข้าราชการด้วยช่วงหน้าค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ย เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วนAOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: กลับมาข่าวค่ำช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะงงๆไปตามๆกันว่าแล้วไปเกี่ยวกับปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ยังไงก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครที่ติดตามข่าวนะคะทางกรมการปกครองเพิ่งจะคืนตำแหน่งให้กับปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองเมื่อก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเองแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆตกกลางดึกเนี่ยมีข่าวว่าตำรวจปปป.ออกหมายจับแล้วไม่ใช่คดีที่ไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสวยในพื้นที่ป่าตองด้วยนะแต่ว่าเป็นคดีเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยสอบบรรจุข้าราชการได้ค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับเงิน 900,000 บาทตำรวจปปป.ก็นำหมายจับไปคุมตัวปลัดรุ่งเรืองนะคะเรียกรับเงิน 900,000 คุมตัวสอบนาน6ชั่วโมงเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวยื่นประกันโดยใช้ตำแหน่งนะคะศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้มีเงื่อนไขห้ามเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานทีนี้ย้อนไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจปปป.ได้นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับเงินจากผู้เสียหายโดยอ้างว่าจะนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแลกกับการให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดน3รายถูกเรียกรับเงินคนละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวปลัดรุ่งเรืองมาที่ตำรวจภูธรภูเก็ตนะคะมาสอบปากคำทำบันทึกจับกุมค่ะปรากฏว่าช่วงประมาณ 2:40 นทางเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวปลัดรุ่งเรืองลงมาจากห้องประชุมชั้น2ของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พาตัวขึ้นรถตู้มีภรรยาเดินทางมาด้วยจากนั้นเข้าไปที่สภ.เมืองภูเก็ตนะคะมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดสงขลาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปความคืบหน้าล่าสุดตำรวจปปป.ได้คุมตัวปลัดรุ่งเรืองไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวออกไปสู้คดีได้นะคะโดยปลัดรุ่งเรืองใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการยื่นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันต่อศาลศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้ต้องหามีความน่าเชื่อถือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ประกันตัวได้แต่กำหนดเงื่อนไขการประกันตัวอย่างเข้มงวดระบุว่าถ้าหากผู้ต้องหาผิดนัดไม่เดินทางไปรายงานตัวตามที่ศาลนัดหมายจะถูกดำเนินการสั่งปรับเป็นเงิน 100,000 บาทและห้ามไม่ให้ไปยุ่งเหยิงหรือว่ากระทำการใดๆที่กระทบกับพยานหลักฐานในคดีโดยเด็ดขาดหากตรวจพบมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัวศาลจะสั่งถอนประกันแล้วก็คุมตัวกลับเข้าสู่เรือนจำทันทีค่ะขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะท่านผู้การเต่าก็เป็นคนสอบปากคำปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองที่สภ.เมืองจังหวัดสงขลาน นักข่าวก็ไปถามท่านถึงความคืบหน้าทางคดีว่าสอบปากคำแล้วได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วคดีนี้เป็นคดีครั้งเก่าใช่ไหมไปโยงกับเรื่องโกงข้อสอบได้ยังไงท่านผู้การจรูญเกียรติบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนเนื่องจากตอนนี้เป็นการสอบถามประเด็นเล็กๆน้อยๆท่านบอกแบบนี้นะคะและเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากนักตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพื่อขยายผลต่อไปอันนี้ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าทางคดีนะคะว่ามีความไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการทุจริตสอบได้ยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องการเมืองจะมีการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นกับทางอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาศรีวิไลด้วยส่วนคดีของสสชนภัทรนาคซัวค่ะก่อนหน้านี้ก็เงียบๆไปนะคะวันนี้มีข่าวอัยการสูงสุดมีข้อสั่งการให้ DSI ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก6รายที่อยู่ในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ส่วนสสชนภัทรถูกแจ้งข้อหาหนักเพิ่มขึ้นนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีเว็บพนันออนไลน์ที่ไปเกี่ยวข้องกับนายชนภัทรนาคซั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมบอกว่าหลังจากที่ DSI ได้สืบสวนและส่งสำนวนคดีให้อัยการไปเมื่อ14พฤษภาคมล่าสุดอัยการสูงสุดมีข้อสั่งการให้ดำเนินคดีกับบุคคลเพิ่มอีก6รายเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับไปแล้ว1รายอีก5รายกำลังสืบสวนอยู่ตามข้อแนะนำของอัยการสูงสุดนะคะโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวน1ส่วนใหญ่จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยพนักงานสอบสวนจะเร่งติดตามตรวจสอบขยายผลเส้นทางการเงินรวมไปถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายส่วนของสสชนภัทรคือปัจจุบันตอนนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมสภาอยู่ทาง DSI จึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้หลังจากที่ต้องมีการปิดประชุมสภาไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยที่ประชุมสภาก็มีมติว่าจะไม่ให้ส่งตัวคุณชนภัทรนาคซั่วไปให้พนักงานสอบสวนส่วนข้อกล่าวหาอย่างที่บอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าโอ้โหโดนหนักเลยข้อกล่าวหาที่ DSI จะแจ้งเพิ่มเติมเป็นความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีและความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาตรา5ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีนะคะก็นี่เป็นคดีในส่วนของคุณชนภัทรนาคซั่วที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันค่ะเราไปต่อกันที่เหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่เลยไปดูที่เหตุแรกก่อนเกิดขึ้นช่วง2ทุ่มของเมื่อวานนี้26มิถุนายนมีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดแน่นหน้าอก4รายในจำนวนนี้มีเด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนด้วยเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุพบว่ามีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดหลังจากได้รับแจ้งเหตุค่ะกองร้อยทหารพรานที่4416หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้นำกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นส่วนเหตุการณ์ถัดมากอรมน.ภาค405รายงานว่า5ทุ่มกว่าๆของเมื่อคืนนี้ก็มีเหตุที่คนร้ายไปลอบวางระเบิดเป็นระเบิดเพลิงขออภัยเป็นลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจที่หัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาทราบว่าขณะที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกคันนี้เนี่ยขับมามีภรรยาเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็มีกลุ่มคนร้ายมากันประมาณ 7-8 คนแล้วแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารมาพร้อมกับอาวุธปืนเข้าไปควบคุมตัวคนขับบอกว่าให้ลงมาจากรถทีนี้คนขับกับภรรยาเนี่ยเขาอาศัยจังหวะหลบหนีจากพื้นที่ไปได้นะคะก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยคนร้ายก็จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันแต่เบื้องต้นเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปส่วนอีกเหตุการณ์นึงก็เกิดต่อเนื่องเลยค่ะช่วงเช้าวันนี้ เวลาประมาณ 7:30 นมีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายอับดุลเลาะยามาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะที่เดินทางกลับจากส่งบุตรไปที่โรงเรียนตาดีกาบริเวณบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตเดินทางออกจากบ้านพักในพื้นที่ไปส่งลูกไปเรียนนะคะแล้วก็ขี่รถกลับมาตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านปรากฏว่าถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงจนเสียชีวิตส่วนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายเจ้าหน้าที่ยังสอบสวนอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะหน่วยงานความมั่นคงก็สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะมาที่พื้นที่เมืองพัทยาค่ะมีความคืบหน้าคดีฆ่าอำพรางคือมีชาวต่างชาติเป็นชาวออสเตรเลียนะคะไปก่อเหตุฆ่าผู้หญิงไทยอายุ17ปีแล้วก็เอาศพไปยัดใส่กระเป๋าเดินทางจากนั้นนำศพไปทิ้งอำพรางไว้ปรากฏว่าวันนี้ทางตำรวจเขาไปตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้วพันตำรวจเอกพงษ์ธรพงษ์รัชตนันท์รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง2โฆษกบกตม.บอกว่าช่วง3ทุ่มเมื่อวานนี้ตำรวจตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีผู้โดยสารเป็นชายชาวออสเตรเลียค่ะกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศโดยสายการบินแห่งหนึ่งปลายทางเนี่ยไปที่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของหญิงไทยอายุ17ปีซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังสืบสวนอยู่เพื่อขออนุมัติหมายจับนะคะก็มีการแจ้งไปที่ตม.ให้สกัดจับปรากฏว่าก็สามารถคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะแต่ว่าคดีนี้ทางตำรวจเขาก็ขยายผลต่อนะคือต้องสกัดไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศทางตม.สนามบินพยายามซักถามประวัติแล้วก็ข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองพัทยาไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าผู้ต้องหาคนนี้มีพฤติการลากกระเป๋าเดินทางออกจากคอนโดในพื้นที่เกิดเหตุที่พัทยาทีนี้ทางทีมสืบสวนตม.ก็เลยพยายามซักถามผู้ต้องหานะคะแล้วก็ตรวจสอบว่ากระเป๋าเดินทางที่เขาเอาออกมาจากคอนโดเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยยอมบอกนะคะก็ไปเจอกระเป๋าเดินทางในพื้นที่เกิดเหตุจริงๆแล้วปรากฏว่าพอไปเปิดกระเป๋าก็ไปพบศพของหญิงไทยที่มีรายงานว่าสูญหายไปก่อนหน้านี้นะคะระหว่างการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียดสุดท้ายยอมจำนนต่อหลักฐานคือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอามาเปิดให้ดูค่ะก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงๆทำไปเพราะว่ามีปากเสียงกันก่อนหน้านี้ยื้อแย่งมีดกันยอมรับว่าใช้มือบีบคอแล้วก็ใช้อีกมือนึงเนี่ยจับผู้ตายที่กำลังถือมีดก็คือเหมือนช่วงจังหวะทะเลาะกันนะคะแล้วผู้ตายเกิดแน่นิ่งไปพอรู้ว่าเสียชีวิตก็เลยพยายามอำพรางศพค่ะเอาไปทิ้งริมทางรถไฟก็ถือว่าทางตำรวจเขาก็จับกลุ่มตัวแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาเป็นแผ่นดินไหวซ้ำซ้อนกัน2ครั้งนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศของนานาชาติตื่นตัวส่งทีมกู้ภัยระดมสุนัขดมกลิ่นรวมไปถึงให้งบประมาณไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะคะตอนนี้คาดว่าผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920คนและน่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่านี้ด้วยมีรายงานผู้บาดเจ็บจำนวนมากผู้สูญหายอีกกว่า 53,000 คนเชื่อว่าน่าจะติดอยู่ใต้ซากอาคารอีก172คนค่ะขณะที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยต้องช่วยกันไปขุดซากปลักหักพังค้นหาญาติแล้วก็ผู้รอดชีวิตด้วยตัวเองทีมกู้ภัยจากภาครัฐมีจำนวนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมากทางการยืนยันว่ามีการระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ว่าการช่วยเหลือก็ค่อนข้างล่าช้าค่ะผ่านไป72ชั่วโมงแล้วนะคะขณะที่ความช่วยเหลือจากนานาชาติตอนนี้ก็ทยอยหลั่งไหลเข้ามาที่เวเนซุเอลาตอนนี้จะมีทีมกู้ภัยจากสหรัฐเม็กซิโกสเปนทยอยเดินทางถึงพื้นที่ประสบภัยแล้วนะคะรวมถึงอีกหลายทีมก็จะทยอยกันมาสมทบด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุในพื้นที่ส่วนในตะวันออกกลางส ถานการณ์ก็ยังค่อนข้างบานปลายอยู่เลยกองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีแหล่งจัดเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านค่ะเพื่อเป็นการตอบโต้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่ติดธงชาติของสิงคโปร์อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะที่แถลงการโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC นะคะระบุว่ามีการโจมตีฐานที่ตั้งทางการทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วก็ย้ำเตือนด้วยว่าถ้าหากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอีกการตอบโต้ของอิหร่านก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นมากกว่านี้ค่ะในพื้นที่ตะวันออกกลางก็ดูเหมือนว่าน่าจะยังไม่จบลงง่ายๆเอาละค่ะก่อนจะทิ้งท้ายกันไปนะคะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านใครที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาเนี่ยก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันเยอะๆในวันพรุ่งนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับขอข่าวข้ามลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
9: ฟ้ากำสวนดินร่ำให้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบบาทลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

0: ้นในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอตาเดแซงวาลิสหรือโอตาวนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์คโรทิยองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่ออสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรป และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองดุนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตซ์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอฟแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปสร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ทูล
0: กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Face 2026The Wholesome Taste of Thai ณสหพันธรัฐมาเลเซียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 6มิถุนายน2569เวลา 15:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวหรือได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา วันนี้ที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสตรีภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569โดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในคุณูปการของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิรินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยส่งมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกสำหรับวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน eDura การสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคาราม รวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำหนังสือได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ซึ่งสำนักพระราชวังจะมีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดก่อนวันเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งการสวดพระพิธรรมในพิธีหลวงพระพิธีธรรมจะขึ้นสวดบนแท่นพร้อมกัน4รูปและจะสวดเป็นคู่เรียกว่าพระคู่สวดคือการสวดครั้งละ2รูปเพื่อให้ครบองค์สงฆ์เวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปโดยผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรมจะเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับคัดเลือกจากสิบพระอารามหลวงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมและจดจำลีลาการสวดตามแบบที่บูรพาจารย์ในพระอารามได้กำหนดไว้โดยสมบูรณ์ส่วนในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลา 11 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปอันหนึ่งเมื่อเวลา 9 นาฬิกานายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางวาสนาพรมวิหารภริยาพร้อมด้วยเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาวางพวงมาลาถวายสักการะที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมกับลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904สะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

รือคันวัดมหาพุทธารามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทชิวก๋อกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวนิ่มปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสันติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนและวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทับกริชพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบดังแม่แห่งแผ่นดินที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริทั้งน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ชุบชีวิตผ้าไหมไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพพระราชทานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนรวมถึงทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวพระราชดำรัสป่ารักน้ำเพื่อให้คนและป่าเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนนักศึกษาสามารถสวมเครื่องแบบแสดงความอาลัยได้

ามระเบียบของสถานศึกษาและในวันเดียวกันนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมามีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากซึ่งประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสำนักพระราชวังกำหนดให้ใช้ทางเดินเข้าถวายสักการะพระศพผ่านทางวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเรียบกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ายังพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ร่วมต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิยาอุตสาหะและทรงรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถสำหรับเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นซึ่งภายหลังจากการถวายสักการะพระศพแล้วจะใช้ทางเดินออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูอนงค์ครีลาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระรูปพระโกศที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระนามแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยทรงเจริญพระจริยวัตรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาด้วยทรงตระหนักว่าความทุกข์ของประชาชนคือภารกิจต้องเร่งบรรเทาในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนแสงแห่งพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

แม้การเวลาจะนำพาความสูญเสียครั้งใหญ่มาสู่หัวใจของปวงประสบนิกรหากพระกรณียกิจพระเกียรติคุณพระจริยวัตรอันงดงามแห่งพระผู้ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะยังคงประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมีสายทานแห่งพระเมตตาที่หล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนมาโดยตลอดบนพื้นแผ่นดินไทยจึงเปี่ยมด้วยสายใยแห่งความรักและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งสายทานแห่งพระเมตตานี้ยังได้รับการสืบทอดมาอย่างพระราชนัดดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างมั่นคงพระองค์ทรงหล่อหลอมพระวิริยะอุตสาหะจากการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจจากการลงพื้นที่จริงทรงน้อมนำแนวทางการทรงงานมาปรับใช้เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎรมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระนามแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระจริยวัตรภายใต้พระปณิธานแห่งการทรงงานนานับประการเพื่อทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาพระองค์ทรงตระหนักว่าความทุกข์ของประชาชนคือภารกิจที่ต้องเร่งบรรเทาและเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติใดๆพระองค์ได้เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองทรงรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยทั้งความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยหากเรากล่าวถึงงานบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยอย่างทันท่วงทีราษฎรย่อมระลึกถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติบศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: เนื้อสิ่งอื่นใดจากสายพระเนตรที่ทอดมองความเดือดร้อนของประชาชนจึงเป็นที่มาของการทรงงานผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษมูลนิธิได้ทำหน้าที่เสมือนสะพานแห่งความหวังส่งความช่วยเหลือไปอย่างผู้ประสบภัยทั่วประเทศพระองค์ไม่ได้ส่งเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหากยังทรงมองการไกลถึงการป้องกันและการลดความสูญเสียในอนาคตของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระดำริในการจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำด้วยความเร็วของกระแสน้ำแบบเรียลไทม์ตลอดจนการสร้างเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติของชุมชนจากองค์ความรู้เทคโนโลยีและพลังของชุมชนจ ึงถูกหลอมรวมเป็นเกราะป้องกันภัยให้แก่ประชาชนมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเกิดวิกฤตถุงพระราชทานโรงครัวพระราชทานและความช่วยเหลือจากเครือข่ายเพื่อนพึ่งพาจะเดินทางไปถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเพราะการช่วยเหลือไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งของแต่คือการส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้คนสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งพระกรณียกิจที่สร้างคุณูปการเหล่านี้ยังได้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่หรือภัยพิบัติในหลายภูมิภาคของไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีถุงพระราชทานและความห่วงใยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะได้เดินทางไปถึงมือประชาชนอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ได้สร้างความหวังความเข้มแข็งและกำลังใจแก่ประชาชนจำนวนมากได้มีกำลังใจต่อสู้ลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งและถึงแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่พระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานแห่งการให้เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเท่าเทียมจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนไทยได้เดินตามเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นดั่งขัตติยนารีของแผ่นดินพระองค์นี้ตราบนิจนิรันดร
2: ์แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรณียกิจอันคงเป็นคุณูปการใหญ่หลวงจะยังคงได้รับการสืบสานรักษาต่อยอดด้วยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในทุกกลุ่มชนในทุกท้องถิ่นไกลของประเทศไทยจะยังคงเดินตามพระปณิธานเจ้าฟ้าผู้ทรงมีพระเมตตาแก่คนไทยตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหน

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค
0: ่
1: ะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกเรารักใครชอบใครค
0: ่
1: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดมาถึงแล้วกอดวันเสาร์ไว้แล้วนอนให้เยอะๆนะ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ

0: ระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตประเด็นข้อถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อมาวันนี้ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งหน้าที่การงานมีความน่าเชื่อถือจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นล่าสุดนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เซ็นคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดผู้อำนวยการสูงจังหวัดภูเก็ตให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาพร้อมกันนี้ยังมีคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับชายจีนลอบเข้าไทยทางชายแดนจันทบุรีย้ำคุมเข้มปิดด่าน 100% สกัดลักลอบข้ามแดนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนพบผู้ต้องสงสัย2คนเดินเข้ามาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบทั้ง2ได้วิ่งหลบหนีแต่สามารถติดตามจับกุมไว้ได้1คนเป็นชายสัญชาติจีนอายุ45ปีจากการตรวจค้นพบเงินสด 72,000 บาทเงินดอลลาร์สหรัฐ200ดอลลาร์โทรศัพท์มือถือ2เครื่องและหนังสือเดินทาง1เล่มโดยไม่พบหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องผู้ต้องหาให้การว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครโดยจ่ายค่าจ้างผู้นำพาประมาณ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 49,000 บาทหลังประสบปัญหาขาดทุนจากการทำธุรกิจร้านอาหารในกัมพูชาและต้องการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวให้ตำรวจสภ.บ้านแปลงและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนว่ายังมีความพยายามลักลอบข้ามแดนและการดำเนินงานของเครือข่ายผู้นำพาเข้าเมืองผิดกฎหมายกองทัพเรือจึงยังคงบังคับใช้มาตรการปิดด่าน 100% ควบคู่กับการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดการกระทำผิดกฎหมายข้ามชาติและรักษาความสงบมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องนันทนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

然，背后你可以不往弯，跨松江最上盘，将外面的个来变做内容行为，在沙松跨松江跟白练练练。

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้า
10: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel GreaterTogether
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 1
7: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
0: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจพบผู้สวมสิทธิการสอบราชการหลังจับพิรุธได้มีการตรวจอัตลักษณ์ก่อนจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
16: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจพบผู้สวมสิทธิการสอบราชการหลังจับพิรุธได้มีการตรวจอัตลักษณ์ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าวันนี้ระหว่างการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2569มีรายงานจากเจ้าหน้าที่คุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าตรวจพบความผิดปกติผู้เข้าสอบรายหนึ่งเนื่องจากข้อมูลในใบสมัครระบุว่าผู้สมัครสอบมีอายุ28ปีแต่บุคคลที่แสดงตนเข้าสอบมีใบหน้าไม่ตรงกับภาพถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนและในใบสมัครสอบเมื่อสอบถามข้อเท็จจริงบุคคลดังกล่าวอ้างว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งและได้ฉีดคีโมรักษาทำให้หน้าตาเปลี่ยนแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อและเห็นว่ามีเหตุอันสมควรสงสัยจึงนำตัวไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยตรวจลายพิมพ์นิ้วมือจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรปรากฏว่าไม่ตรงกับข้อมูลของผู้สมัครสอบและทราบว่าบุคคลดังกล่าวอายุ57ปีและไม่ใช่ผู้สมัครสอบตัวจริงแต่เป็นบุคคลอื่นมาแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบและตำรวจประจำสนามสอบได้นำตัวผู้สวมสิทธิ์เข้าแจ้งความต่อตำรวจนครบาลสำเสนเพื่อดำเนินคดีทั้งนี้นายธีรพัฒน์ยังระบุอีกว่าเมื่อทราบเรื่องจึงสั่งการดำเนินการตรวจสอบและให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งผู้ที่เข้าสอบแทนและผู้สมัครตัวจริงที่จ้างวานและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขบวนการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้นธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาแนะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้ควรออกไปช่วงเช้าลดความเสี่ยงเผชิญฝนคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยพบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองจึงขอให้มีการวางแผนไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าอากาศจะดีเดินทางสะดวกโอกาสเกิดฝนน้อยกว่าช่วงเวลาอื่นๆซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 10:00 นจะมีเมฆบางส่วนอากาศค่อนข้างดีเหมาะกับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจนถึงเย็นมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งดังนั้นจึงขอแนะนำชาวกทมวางแผนการเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงฝนพร้อมกับการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาและสายด่วน1182ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่การเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกองพลพัฒนาที่3ร่วมกับมณฑลทหารบกที่37ฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาดำเนินโครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100% แล้วโดยมีการระดมกำลังพลทหารช่างยุทธปกรณ์20รายการและชุดช่างจิตอาสากว่า60นายเข้าปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด3โซนหลักเพื่อเสริมความแข็งแรงรักษารอยต่อตะลิ่งไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
6: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
3: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แ

0: ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยๆซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: ะอะไรไหนว่าไม่ได้ Yeah
1: I'm falling for you
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: นอร์ออโต้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีคร
4: ับ
7: ผม
4: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอร์ออโต้แล้ว
5: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอร์ออโต้ใช่หรือไม
8: ่ใช่ครับ
4: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
8: เอาความจริงไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
5: ถามนอร์ออโต้ครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่ครับ
5: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่จริงครับผม
4: ทั้งตัวและหัวใจ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
11: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
13: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกต่อเนื่องนะขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ที่เวเนซุเอลานะคะพุ่งสูงเกิน920รายแล้วค่ะบาดเจ็บอย่างน้อย 3,360 คนและยังมีผู้สูญหายที่ถูกลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่พุ่งสูงไปถึง 50,000 คนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 3,360 คนนี้นะคะส่วนใหญ่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลสนามชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าระบบสาธารณสุขท้องถิ่นนั้นรองรับไม่เพียงพอค่ะรัฐบาลเวเนซุเอลาค่ะรายงานยังมีผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่ยืนยันได้อีกอย่างน้อย172คนค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
12: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
1: ่ EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันเสาร์ถ้าวันเสาร์นี้เจอเรื่องที่ไม่ดีอยู่หวังว่าความสุขจะรีบเดินทางมาเคาะประตูหาคุณในเร็ววันนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรย์เรย์คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรย์อ่อ EI เรย์พอดีอย่างที่คิดเรย์อ่อ EI เรย์ลงตัวอย่างที่คิดเรย์อ่อ EI เรย์พิเศษอย่างที่คิดเรย์เรย์ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย
0: ์โอ้มึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรย์เรย์คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรย์อ่อ EI เรย์พอดีอย่างที่คิดเรย์อ่อ EI เรย์ลงตัวอย่างที่คิดเรย์อ่อ EI เรย์พิเศษอย่างที่คิดเรย์เรย์ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย
2: ์คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทธทอล์กพุทธโธ
5: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
6: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ยบอบาคอนบอบาบอบาคอน

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟมไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะทางการฟิลิปปินส์ค่ะสั่งแบนเกมออนไลน์ Gorbox เป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญ นักเรียนมัธยมก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนที่เมืองตักโลบันนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากค่ะศูนย์ประสานงานสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของฟิลิปปินส์ค่ะบอกว่ามีการระงับการเข้าถึงเกมนี้แล้วนะเพื่อควบคุมการประเมินเชิงลึกว่าแพลตฟอร์มเกมนี้มีส่วนกระตุ้นหรือสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้ก่อเหตุหรือเปล่าหลังจากสืบทราบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุนี้นะคะเป็นผู้ที่ติดเกมนี้อย่างหนักเลยขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่นนะคะบอกว่าแนะนำให้รัฐบาลเนี่ยสั่งแบนเกมที่มีเนื้อหารุนแรงลักษณะเช่นนี้อย่างถาวรไปเลยค่ะโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์มีท่าทีที่พร้อมเปิดรับการออกกฎหมายควบคุมเกมรุนแรงเพื่อคุ้มครองเยาวชนค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้คุณตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มและพลังใจที่เต็มเปี่ยมในทุกๆวันนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรอิตาลีและสเปนค่ะกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนโอเมก้าบล็อกค่ะรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตส่งผลเกิดการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในเดือนมิถุนายนทั่วทั้งภูมิภาคยุโรปตะวันตกโดยดัชนีอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศค่ะพุ่งแตะไปที่30องศาเซลเซียสทุบสถิติเดิมนะคะเมื่อปี1947ค่ะโดยในเมืองปิโซดอุณหภูมิพุ่งสูงไปถึง 44.3 องศาเซลเซียสขณะที่ปารีสค่ะก็ทำลายสถิติเช่นกันค่ะตลอดเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 40.9 องศาเซลเซียสทางการฝรั่งเศสค่ะประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดครอบคลุม72เขตจากทั้งหมด96เขตหรือกว่า3ใน4ของประเทศค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Feast Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต

0: สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนให้เต็มอิ่มอีกหนึ่งวันแล้วเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะเปิดเผยภาพตัวอย่างของหนังสือเดินทางสหรัฐรุ่นพิเศษค่ะที่มีรูปใบหน้าของตัวของเขาเองนั้นอยู่ภายในเล่มด้วยค่ะเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาค่ะภาพตัวอย่างของหนังสือเดินทางสหรัฐนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษด้านล่างรูปภาพมีลายเซ็นของนายทรัมป์ปรากฏอยู่พร้อมฉากหลังที่เป็นข้อความจากคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐค่ะนายทรัมป์ค่ะระบุในโพสต์บนแพลตฟอร์มนะคะว่าหนังสือเดินทางรุ่นใหม่นี้จะมีข้อความเขียนไว้ว่า Welcome but be good ยินดีต้อนรับแต่ทำตัวดีๆด้วยล่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
9: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

ไงเดี๋ยวก็เลยแม่ alright ไม่ต้องสงสัยเธอไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอน่าใจอ่อนยังไงเธอก็เจอฉันโอเค

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้หัวใจได้พักเหมือนร่างกายนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะทางการเมียนมาค่ะทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดได้มูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 22,000 ล้านบาทเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติค่ะยาเสพติดที่ถูกนำมาเผาทำลายนะมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า50ตันค่ะประกอบไปด้วยเฮโรอีนยาบ้าแอมเฟตามีนยาไอซ์เคตามีนฟินและกัญชานะคะทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวมมูลค่ากว่า600ล้านสหรัฐนะมูลค่าของยาเสพติดที่ถูกทำลายในครั้งนี้เนี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเกินกว่า2เท่าค่ะสะท้อนถึงปริมาณการยึดทรัพย์สินและยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากพิธีจัดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศค่ะจุดใหญ่ๆที่สุดก็อยู่บริเวณชานเมืองย่างกุ้งซึ่งมีการเผาทำลายยาเสพติดมูลค่า321ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News ดิงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM NewsEFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต

0: สวัสดีวันอาทิตย์
1: อย่าลืมมีความสุขกับอะไรเล็กๆนะคะแค่ยิ้มทุกอย่างจะง่ายขึ้นขอให้วันนี้ใจดีกับคุณนะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะทางการญี่ปุ่นค่ะประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันตกของประเทศหลังเกิดฝนตกหนักสะสมเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน2ลูกได้แก่พายุเมฆคลาและพายุฮิโกสที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าแบบซ้ำเติมแนวปะทะฝนฤดูร้อนค่ะซึ่งคาดการพายุนี้จะส่งผลให้ฝนถล่มภูมิภาคโทไคสูงถึง300มิลลิเมตรส่วนภูมิภาคคินกิชิโกกุและโอกินาวาคาดว่าจะมีฝนตกสะสมประมาณ200มิลลิเมตรค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
7: Espiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดนี้ใช้เวลากับตัวเองและคนที่รักให้เต็มที่นะคะขอให้เป็นวันที่ราบรื่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะคลื่นยักษ์ทุเรียนค่ะหรือทุเรียนสึนามิกำลังสร้างปรากฏการณ์ราคาตกต่ำครั้งใหญ่ในประเทศมาเลเซียค่ะส่งผลให้ประชาชนนั้นพากันออกไปซื้อทุเรียนมารับประทานกันอย่างคึกคักหลังจากผลผลิตทุเรียนสายพันธุ์พรีเมียมล้นตลาดอย่างรวดเร็วค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะวิกฤตราคาตกต่ำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทุเรียนทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพื้นเมืองที่ล่าสุดราคาลดลงเหลือต่ำสุดลูกละ 0.5 ริงกิตหรือประมาณ4-5 บาทเท่านั้นค่ะสาเหตุที่ทำให้ทุเรียนทุกสายพันธุ์ในมาเลเซียเนี่ยลดลงอย่างหนักนะคะก็เกิดจากปริมาณทุเรียนที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากค่ะพื้นที่เพาะปลูกที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงปี 2015-2020 ก็เติบโตเข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตสูงที่สุดพร้อมกันค่ะและสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยเข้าไปอีกนะคะในหลายรัฐของมาเลเซียก็เลยส่งผลผลิตรวมพุ่งสูงเกินกว่า 550,000 ตันต่อปีแบบนี้เลยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน

ไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้ทำไรไม่ดีลองเชื่อใจบ้างแต่เธอคนอื่นนะฉันยังไม่มีอาจเธอไม่มองบางทีแต่มีแค่เธอคนนี้ Hey CDGT เซลฟี่รายงานการทั้งวันเวลาให้แม่แทบไม่มีแล้วคิดดิคิดดิคิดดิขยับเข้ามาฉันดิคิดสิไม่เ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกยังไงจะมีความสุขหรือรู้สึกเศร้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เผชิญและก้าวผ่านมันมาได้นะครับ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยขั้นแรกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อลำดับที่หน่วยและหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประกาศไว้ณหน่วยเลือกตั้งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตทางรัฐหรือเว็บไซต์ของกรมการปกครองแสดงหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งโดยยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมลงลายมือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งสามารถใช้หลักฐานบัตรประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้บัตรหรือหลักฐานของทางราชการที่ออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุรวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐเช่นไทยดีแอปพลิเคชัน DLTQR License หรือใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นจากนั้นรับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือนายกเมืองพัทยาบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาเข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งและหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นการจงใจทำบัตรเสียการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหาการรับเงินหรือรับผลประโยชน์เพื่อลงคะแนนการนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยเลือกตั้งการทำเครื่องหมายอื่นๆนอกจากเครื่องหมายกากบาทลงคะแนนรวมถึงการใส่เสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์หรือหมายเลขของผู้สมัครและตั้งแต่เวลา 18:00 วันนี้27มิถุนายนเป็นต้นมาจนเข้าสู่ช่วงห้ามหาเสียงเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 วันนี้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ด้วยเหตุจำเป็นควรแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของตนเองปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันหนึ่งวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
1: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ
10: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันอาทิตย์พาครอบครัวออกไปเที่ยวใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดเพื่อชีวิตที่แจ่มใสนะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ังคารคลุมโปง X
1: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอ่ะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอ่ะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
6: กินนอสปูน

0: ินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค
4: ่
3: ะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกเรารักใครชอบใครค
4: ่
3: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศรีหสะมองกรณีฮุนเซนเยือนจีนเป็นเรื่องปกติขออย่าหวั่นไหวกับข่าวที่